0: 1,800 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศ
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่าเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายไทยชนะเกาหลีใต้3-2เซตการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเมื่อวานนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการว่าได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยงานรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็น
3: พิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
2: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
2: สำหรับวันแรกที่ประชุมผ่านการพิจารณามาตรา1ถึงมาตรา13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากทั้งหมด41มาตราและจะพิจารณาต่อในวันนี้และวันพรุ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกันนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเป็นการร่วมกันยกระดับความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของ2ประเทศซึ่งฝ่ายมาเลเซียมีท่าทีตอบสนองที่ดีโดยเฉพาะมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยคือโครงการรั้วความมั่นคงที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนอีกทั้งจะร่วมกันแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกที่มีความแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์นำไปสู่การรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ขณะเดียวกันยังเตรียมนำโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของไทยและมาเลเซียมาทบทวนและเชื่อมโยงกันผ่านที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทั่วไปไทยมาเลเซียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้ยืนยันความพร้อมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายมาเลเซียอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมพร้อมทั้งเตรียมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพได้มากขึ้น
0: นายกรัฐมนตรีระบุการเนรเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตรวจสุสานชาวยิวทั่วประเทศพร้อมขยายผลตรวจสอบทุนต่างชาติและนอมินี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการมีคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกเนรเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสารการอุทธรณ
4: ์ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามเนรเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
5: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าสุสานแห่งนี้เคยได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
6: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
5: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอรับใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่มบริษัทต่างชาติ 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายชื่อที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าจะใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส 4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันนี้จะหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอลเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้าง
7: สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอยเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพร้อมต้องการนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
0: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันหวังช่วยครูมีเงินเพียงพอดำรงชีพนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มอย่างต่อเนื่องส่วนแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้หารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายนอกจากนี้ยังจะหาแนวทางปรับปรุงระบบค้ำประกันให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายพร้อมทั้งสร้างกลไกป้องกันไม่ให้ปัญหาหนี้สินของบุคคลหนึ่งส่งผลกระทบลุกลามไปยังผู้อื่นต่อไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่6วัดเขาแจงบงตำบลสะตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดชลบุรีที่หมู่4โรงเรียนบ้านชากนาตำบลเขาซกอำเภอหนองใหญ่จังหวัดตราดที่หมู่4บ้านสลักคอกตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงเรือนจำในเมืองอัลฮัชทางตอนเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายขณะที่ซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ออกมายืนยันเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับกองกำลังของรัฐบาลเยเมนเพื่อแย่งชิงพื้นที่ใกล้ช่องแคบบับอัลมันเดฟหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของทะเลแดงโดยการสู้รบในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า300รายและหลายครัวเรือนต้องพยพออกจากพื้นที่
1: กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติซูกาโนฮัตตารวมถึงท่าอากาศยานอีก4แห่งในพื้นที่ใกล้กรุงจาการ์ตาและบนเกาะชวากลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วในช่วงเช้ามืดวันนี้หลังต้องปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบของเท่าภูเขาไฟอานักกรากะตัวที่ปกคลุมน่านฟ้าภูเขาไฟอานักกรากตัวเริ่มปะทุขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรก่อนจะเกิดการปะทุรุนแรงอีกครั้งในวันอาทิตย์จนทำให้ท่าอากาศยานของอินโดนีเซียทั้งหมด8แห่งต้องระงับการให้บริการส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวและทำให้ผู้โดยสารตกค้างกว่า 340,000 คนอย่างไรก็ตามยังคงมีท่าอากาศยานอีก2แห่งปิดทำการอยู่ซึ่งสายการบินต่างๆต้องเร่งจัดตารางการบินใหม่เพื่อนำผู้โดยสารที่ตกค้างกลับไปยังจุดหมายปลายทาง
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียเปิดใช้สะพานถนนระหว่างทั้งสองประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสะพานดังกล่าวทอดข้ามแม่น้ำตูเมนซึ่งมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรและมี2ช่องจราจรถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียที่แน่นแฟนมากขึ้นหลังเกาหลีเหนือส่งทหารไปร่วมรบในสงครามรัสเซียยูเครน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ25ของโลก 3-2 เซตเก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวม2นัดเป็น5แต้มการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วตัวนัดต่อไปนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับไต้หวันวันที่9กันยายนเวลา 11:30 นถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29ศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่9ที่สนามเซอร์กิตเดอเนเวสมันยีครูซประเทศฝรั่งเศสก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC ทำผลงานเรสแรกต้องออกจากการแข่งขันทันทีหลังปล่อยตัวเนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถแข่งมีปัญหาก่อนเรสที่2บิดคว้าอันดับ14มาครองได้สำเร็จหลังมีสัญญาณธงแดงในช่วง3รอบสุดท้ายประเดิมเก็บ2คะแนนสำคัญจากสนามนี้สนามต่อไปสนามที่10แข่งขันที่เครโมนาเซอร์กิตประเทศอิตาลีระหว่างวันที่25-27กันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราพาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีโดยโค้ชวังชวัชชัยดำรงอ่องตระกูลผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคัคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีร์กีสถานเวลา14:00 น.วันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา14:00 น.และวันที่23กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา17:30 น.นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10-20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตพิจิตร กัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
14: 1นาทีกับกปท. การขับรถในขณะง่วงนอนนั้นส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับรถเท่ากับการเมาแล้วขับเพราะประสาทสัมผัสทุกอย่างช้าลงส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดแตะเบรกหรือหักรถหลบหลีกได้ช้ากว่าปกติซึ่งอาการหลับในมักเกิดบนเส้นทางตรงที่มีระยะทางไกลหากขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผู้ขับขี่วูบหลับหรือหลับในประมาณ 3-5 วินาทีจะทำให้รถวิ่งโดยปราศจากการควบคุมเป็นระยะทางกว่า100เมตรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้หากพุ่งชนรถและวัตถุอื่นบนถนนแรงปะทะจะเท่ากับการตกอาคารสูง10ชั้นโดยเฉลี่ยคนส่วนใหญ่จะทนต่อการง่วงนอนได้ประมาณ20นาทีเมื่อผู้ขับขี่เริ่มง่วงนอนควรหาที่จอดรถบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อพักหลับหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถจะช่วยคลายอาการง่วงนอนและป้องกันการหลับในที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่2พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเทพภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนโรคเบาหวานโรคเบาหวานภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆพบว่าทำให้เกิดหลอดเลือดแดงทั่วร่างกายแข็งได้ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้มากกว่าคนปกติ 2.5 ถึง 4 เท่าประชากรไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมากเพราะประเทศไทยมีผลไม้หลายชนิดอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีซึ่งก่อ
20: ขณะนี้เวลา 7:30 นาที
21: สาระน่ารู้สู่ชุมชนโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
22: คุณผู้ฟังคะเคยไหมคะเดินเข้าห้องแล้วนึกไม่ออกว่าจะเข้ามาทำอะไรหรือบางครั้งจำไม่ได้ว่าเมื่อกี้เพิ่งคุยอะไรกับใครหลายคนอาจคิดว่าเป็นเพียงอาการที่ลืมตามวัยค่ะแต่ในบางกรณีอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าสมองกำลังมีความผิดปกติที่ไม่ควรมองข้ามนะคะวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมาสังเกตตัวเองและคนใกล้ตัวว่าการลืมแบบไหนยังเป็นเรื่องปกติและแบบไหนที่ควรพบแพทย์ค่ะนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการกิจการด้านปฐมภูมิโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาหรือหมอเจตให้ข้อมูลว่าอาการที่ลืมบางอย่างอาจไม่ใช่เรื่องเล็กค่ะและอาจเป็นสัญญาณเตือนระยะแรกของภาวะสมองเสื่อมโดยสัญญาณที่ควรสังเกตได้แก่ลืมเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นถามคำถามเดิมซ้ำๆไม่รู้ตัวว่าตัวเองลืมวางของผิดที่ผิดปกติสับสนเรื่องเวลาสถานที่หรือเส้นทางรวมถึงทำกิจวัตรประจำวันที่เคยทำไม่ได้นอกจากนี้คุณฟังค่ะหากเริ่มมีอารมณ์และพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือมีปัญหาในการนึกคำและสื่อสารก็เป็นอีกสัญญาณที่ควรเฝ้าระวังค่ะสำหรับการดูแลสมองควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอฝึกใช้สมองนอนหลับให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และควบคุมโรคประจำตัวค่ะหากอาการลืมเกิดขึ้นบ่อย หรือเริ่มกระทบต่อการใช้ชีวิตควรพบแพทย์เพื่อประเมินอย่างเหมาะสมนะคะเพราะการรู้เร็วจะช่วยให้วางแผนดูแลได้เร็วขึ้นค่ะพบกับสาระน่ารู้สู่ชุมชนทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้เป็นประจำในช่วงเวลานี้ดำเนินรายการโดยดิฉันวิไลพรพุทธเจริญเกษมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: โอกาสส่งออกสู่ตลาดโลกใกล้

0: ในการคัดเลือกสินค้าและบริการเพื่อการส่งออกหรือกำลังมองหาวิธีเริ่มทำธุรกิจส่งออก DITP พร้อมตอบทุกคำถามและเคียงข้างคุณโทรสายด่วนส่งออก1169คิดจะส่งออกนึกถึง DITP กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
1: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: คงไม่มีใครอยากเป็นเหยื่อไซเบอร์บูลลี่พฤติกรรมกลั่นแกล้งและดูถูกผู้อื่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ล้อเลียนเสียดสีสร้างความเสียหายให้ผู้ถูกบูลลี่มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
3: ช่วยกันหยุดไซเบอร์บูลลี่ด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์มีส

0: สร้างสุขข่าวสร้างสามัคคีข่าวดีๆต้องรีบแชร์รีบแชร์
1: เราต้องใส่ใจและให้ความสำคัญในการใช้โซเชียลมีเดีย
2: ทุกการกดไลค์กดแชร์ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเองและผู้อื่นนะจำไว
3: ้ถ้าเราทุกคนรู้เท่าทันและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ย่อมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อให้กับคนทุกเพศทุกวัยในสังคม
4: สวัสดีค่ะ1193ตำรวจทางหลวงยินดีรับใช้ค่ะ
5: เมื่อมีเหตุด่วนเหตุร้ายบนทางหลวงการติดต่อไปยังตำรวจทางหลวงโดยตรงจะมีความรวดเร็วทันใจช่วยเหลือฉับไวได้ทันเวลาตำรวจทางหลวงห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทางทำทุกอย่างด้วยสำนึกเพราะเราคือตำรวจทางหลวง1193
6: เรียงความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันหนึ่งพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิกมั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พ่อไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะพ่อหัวใจวายตาย
7: บุหรี่เท่ากับยาเสพติดอันตรายถึงตายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
8: กำลังฟังรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยฉับไวเที่ยงตรงทันทุก

0: ่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News
1: Radio News
0: ข่าวสารทั่วไทยฉับไวทันทุกเหตุการณ์ออกอากาศพร้อมกันทุกสถานีเครือข่ายทั่วประเทศโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลา 7:30 น. ถึง 8:00 น.

ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวทุกทิศทั่วไทยนะคะโดยดิฉันสุนันทาค่ะเมื่อวานไม่อยู่เนื่องจากภารกิจจึงมีพี่ดินสอดำจินรัตติสุกะนะคะแต่ถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยมาทำงานประจำไหมทำค่ะแต่ก็มีงานอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายที่พูดเนี่ยคืออยากให้ทุกๆท่านเนี่ยย้อนกลับไปถึงตัวท่านเองว่าวันนี้ทำอะไรทำงานอะไรหรือทำงานหนึ่งอย่างสองอย่างอย่างเดียวหลายอาชีพดูแลสุขภาพด้วย

เชื่อวันไม่ว่าจะเป็นการฟังข่าวการดูข่าวการเสพข่าวก็ดีทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้เลยว่าอ๋อวันนี้เนี่ยมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยสิ่งดีก็มีสิ่งไม่ดีก็มีบางคนเสพข่าวที่แบบข่าวยิงกันตายงี้เดี๋ยวนี้เขาไม่พูดคำว่าตายนะในสื่อเขาจะพูดคำว่าตุยฮะก็เป็นวัยรุ่นได้เหมือนกันนะฮะแล้วบางคนบอกว่าพอดูข่าวไปแล้วรู้สึกว่าละเหี่ยใจท้อใจยังไงอย่างนั้นเลยบางทีดูข่าวรถชนกันอุบัติเหตุอะไรยังไงคือสุนันทาอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยกลับมาสะท้อนว่าเราจะไม่ประมาทแบบนี้ดีกว่าไหมดูได้หมดแหละข่าวเย็นกันตุยนะหรือจะเป็นข่าวอุบัติเหตุอะไรเงี้ยก็เป็นการสอนใจว่าเราจะต้องไม่ขับรถเร็วบางคนถามอีกก็ขับรถอยู่ดีๆแล้วเนี่ยคันนั้นมันก็มาชนเนี่ยถึงแค่ชีวิตก็มีบางทีเราก็พูดถึงดวงได้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังอย่าโลกสวยนะว่าจะไม่พูดถึงดวงถึงชะตาลิขิตชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีฟังโบราณก็มั่งก็ดีนะคุณผู้ฟังวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างอยากจะเล่าให้ฟังอุทยานเอราวัณเตือนแล้วนะชาวบ้านที่ทุ่งก้างย่างหยุดเข้าไปหาของป่าได้แล้วนะจ๊ะเพราะว่ามีรอยเสือโคร่งรอยเท้าเสือโคร่งขนาดใหญ่มากตอนนี้เนี่ยทางอุทยานเฝ้าระวังกันตลอด24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็ออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อจะได้ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าก็คือจะไปดูว่าถ้ามีใครมาตัดต้นไม้ตัดป่าเนี่ยนะยังไงก็โดนจับแต่พอเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงป่าท้องที่ในบ้านทุ่งก้างย่างในหมู่ที่7ตำบลไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนี่แหละสิพื้นที่คาบเกี่ยวกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณก็ไปเจอรอยเท้าของเจ้าเสือโคร่งตรวจแล้วก็วัดแล้วก็บันทึกข้อมูลแล้วก็รายงานผู้บังคับบัญชาทราบคือพื้นที่โดยรอบเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยไม่พบร่องรอยซากสัตว์ป่าหรือว่าสัตว์ป่าอื่นๆนะโดยจุดที่พบรอยเท้าเจ้าเสือโคร่งเนี่ยเป็นเส้นทางทำกินของช้างป่าที่เขามักจะออกนอกพื้นป่าอนุรักษ์รวมไปถึงเส้นทางที่ชาวบ้านเนี่ยใช้เดินเข้าป่าเพื่อเก็บหาของป่าเจ้าหน้าที่ก็เลยสันนิษฐานว่าเจ้าเสือโคร่งเนี่ยอาจจะใช้เส้นทางเดียวกับช้างป่ากับคนที่หาของป่าอันนี้ตกใจแล้วนะไว้วางใจไม่ได้เลยนะแต่ยังไงก็เถอะคุณผู้ฟังอุทยานแห่งชาติเอราวัณเนี่ยเขาก็กำชับเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ประสานไปที่ผู้นำชุมชนประสานไปที่ชาวบ้านโดยเฉพาะชาวบ้านทุ่งก้างย่างทุกคนจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรแล้วก็หลีกเลี่ยงเข้าไปในพื้นที่ป่าที่เห็นว่ามีรอยเท้าเจ้าเสือโคร่งเพื่อป้องกันอันตรายที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราและเขาก็ยังประสานไปที่องค์กรแพนโทราแห่งประเทศไทยมาช่วยกันสำรวจพื้นที่ติดตามร่องรอยเสือโคร่งแล้วก็ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าใช้โดรนค่ะอากาศยานร้อยคนขับสำรวจพื้นที่ค้นหาร่องรอยเพิ่มเติมแล้วก็ประเมินสถานการณ์ก่อนกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยให้เหมาะสมต่อไปคือวัดเท้าเจ้าเสือโคร่งเนี่ยว่างยาวเนี่ยประมาณ13เซนติเมตรอุ้งเท้าของมันเนี่ยนะกว้างประมาณ9เซน

0: ก็เร่งติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าเพราะเขาบอกว่ามีร่องรอยเท้าเจ้าเสือโคร่งเนี่ยในทางที่ป่าเนี่ยที่ช้างเนี่ยออกมานอกป่านั่นก็คือเส้นทางที่ชาวบ้านเนี่ยไปหาของป่าแล้วถ้าเกิดตอนนี้เรายังดื้อที่จะเข้าไปหาของป่าบางทีเราไม่ได้ใช้ไม่ได้กินไม่ได้เอาของป่าออกมาขายแน่นอนอันนี้ก็ไม่ได้โลกสวยนะเอาความจริงขึ้นมาพูดก็เขาเตือนแล้วว่าอย่าเข้าป่าตอนนี้นะแล้วถ้าเกิดยังมีใครที่จะเข้าไปเถอะไม่มีอะไรหรอกระวังตัวได้บางทีดวงชะตาเนี่ยเอามาคุยกันได้นะอ่ะระมัดระวังเขาบอกว่าห้ามเข้าป่าก็ห้ามนะห้ามนะจากกาญจนบุรีไปเชียงคําไปที่พะเยาหน่อยค่ะโกลาหลมากตอนตีสองฝนตกถล่มทั้งวันทั้งคืนพอตีสองน้ำป่ามาทะลักลงมาชาวบ้านบอกอยู่มาหลายสิบปีนะเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกฝนตกหนักตลอดโดยเฉพาะที่อำเภอเชียงคำอำเภอปงของจังหวัดพะเยาเกิดน้ำป่าไหลหลากช่วงตีสองขึ้นมาล่ะจากพื้นที่สูงลงมาที่ชุมชนแล้วก็ทะลักทะลานเข้าบ้านเรือนท่วมบ้านเรือนที่บ้านหนองป่าแพะกับบ้านร้องใหม่ในหมู่สามตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเหตุการณ์นี้นะคุณผู้ฟังไม่มีใครนึกมาก่อนเลยว่าจะเกิดขึ้นสร้างความตกอกตกใจให้กับชาวบ้านเนื่องจากว่าหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณผู้ฟังไม่เคยเกิดน้ำท่วมในลักษณะแบบนี้มาก่อนเลยหลายครอบครัวต้องเร่งขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินไปไว้ที่สูงชาวบ้านเนี่ยบอกบางบ้านก็เก็บของไม่ทันนะเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องของภายในบ้านได้รับความเสียหายแต่ทางอบต.ร่มเย็นเขาก็จัดทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ตรวจสอบสำรวจความเสียหายแล้วก็ประสานรถน้ำแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบในขณะที่พันสี่นะฮะกองพันสี่ทหารบกเนาะก็สั่งการให้กำลังพลน่ะลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอีกทางนึงด้วยเหมือนกันมีชาวบ้านคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ตั้งแต่เกิดเนี่ยหมู่บ้านเนี้ยเกิดมาหลายสิบปีแล้วไม่เคยเห็นเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนรุนแรงแบบนี้มาก่อนหลายคนตั้งตัวไม่ทันเพราะว่าน้ำเนี่ยมันไหลลงมาเร็วมากก็มันไหลจากที่สูงคุณผู้ฟังมันก็ลงมาเร็วบางบ้านเก็บข้าวเก็บของไม่ทันได้รับความเสียหายทั้งบ้านแต่บางคนโชคดีเอาออกมาได้แต่ที่โชคดีทั้งหมดก็คือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีการรายงานมาจากทีมข่าวทุกที่ทั่วไทยและทีมข่าวในหลายๆสำนักนะคะที่บอกว่าบ้านดอนลาวหมู่8ตำบลเจดีคำอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเนี่ยก็มีน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนด้วยเหมือนกันแต่ล่าสุดนะน้ำค่อยๆลดลงแล้วแหละเจ้าหน้าที่กับผู้นำชุมชนก็บอกว่ายังไม่ไว้วางใจอ่ะก็ยังต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดแล้วพื้นที่ในอำเภอปงจังหวัดพะเยาเนี่ยคุณผู้ฟังมีรายงานว่าปริมาณน้ำในลำน้ำงิมเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากเลยนะนะคะจะต้องเฝ้าระวังนะฮะระดับน้ำที่มันจะสูงขึ้นเป็นพิเศษเลยล่ะล่าสุดฝนเริ่มหยุดตกละแต่ก็ยังไว้วางใจไม่ได้อยู่ดีนะฮะในขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงเร่งลงพื้นที่เข้าดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากลำน้ำแล้วก็ติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนแล้วก็พื้นที่เกษตรคุณผู้ฟัง แล้วไม่เพียงเท่านี้นะที่แม่ห้องสอนเนี่ยน้ำมันพัดบ้านหายไปสามหลังในพริบตาเดียวได้รับความเดือดร้อนกันมากฝากไปถึงนายกอนุทินชาญวีรกุลท่านจะต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงจังอย่าให้ประชาชนต้องไม่รู้จะไปทิศทางไหนนะฮะจากตอนเหนือนะไปชลบุรีนิดหนึ่งพี่น้องชาวชลบุรีจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพปริมณฑลฟังทางนี้นิดหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยเขาเตรียมจัดงานใหญ่แล้วนะรำลึก173ปีสมเด็จพระปิยมหาราชในวันที่18 19และ20กันยายนนี้ที่วังจุฑาทุติยราชฐานเกาะสีชังอำเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีนะคะเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์และพระราชกรณียกิจแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็เชิงวัฒนธรรมกระจายรายได้สู่ชุมชนเลยล่ะคุณผู้ฟังที่จังหวัดชลบุรีเขาก็มีการแถลงข่าวกันเนาะรำลึก173ปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปิยมหาราชนะคะแต่เขามีแถลงข่าวที่อะไรนะเซ็นทรัลศรีราชาก่อนจะจัดงานวันจริงเนี่ย18 19 20ก็ต้องข้ามเรือไปนะแล้วเรือโดยสารเนี่ยคุณจะนำรถเนี่ยลงไปในเรือเนี่ยก็ไม่ได้นะต้องไปจัดตัวนะนะประมาณนี้ด้วยนะจ๊ะสำหรับงานที่เขาจะจัดเนี่ย18 19 20กันยายนนี้เนี่ยเขาก็น้อมรำลึกอย่างที่บอกแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์พระราชกรณียกิจที่มีความผูกพันกับเกาะสีชังนั่นคือพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เพราะว่าบนเกาะเนี้ยจะมีวังที่เดียวก็คือวังจุฑาทุติยราชฐานแล้วก็เป็นเกาะแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีวังซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทยการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยจังหวัดชลบุรีเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นการเปิดโอกาสให้เราน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์พระราชกรณียกิจวิถีชีวิตเสน่ห์ของเกาะสีชังแล้วในงานเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมที่มากมายหลากหลายการแสดงแสงสีเสียงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีนิทรรศการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อจะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะอ้าวเชิญชวนจ้าเชิญชวนพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวไปร่วมงานนี้18 19และ20กันยายนนี้นะที่วังจุฑาทุติยราชฐานอำเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีเราจะได้ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรีเขาด้วยนะจ๊ะคุณผู้ฟังหลายครั้งนะที่รายการของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่สนธยาที่จะยังน้องต้อมเจษดายศประดับน้องน้ำเบยมารีรัตน์อยู่ยงหรือจะเป็นพี่ดินสอดำชินรัตน์ที่สุกะดิฉันสุนันทาพี่ใหญ่พี่น้อยนาพี่โตผู้ดำเนินรายการทุกท่านเนี่ยเขาจะเตือนอย่างสม่ำเสมอเลยนะว่าอย่าปล่อยให้คนสูงอายุอยู่บ้านคนเดียวเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นมีคุณยายคนหนึ่งเขาบอกฉันเนี่ยพูดไม่ออกเลยนะเตือนนะมันมีผู้ชายเนี่ยมาอ้างว่าเป็นช่างภาพช่างถ่ายรูปแล้วก็ไปเคาะประตูตามบ้านถ่ายรูป300บาทใส่กรอบได้จริงถึงกับผงะเหมือนไหมเหมือนเวลาเราไปเที่ยวไหนอะฉันยังไม่ได้บอกให้เธอถ่ายฉันเลยเฟ แค่ฉันเดินผ่านร้านเธออะแล้วพอฉันกลับออกมาพี่200มั่ง300มั่งเราปฏิเสธที่จะไม่รับได้นะเพราะเราไม่ได้จ้างเขาแต่กำลังจะเล่าเรื่องนี้คุณยายวัย70ปีถึงก็พูดไม่ออกอ่ะอยากพูดนะแต่พูดไม่ออกหลังจากมีช่างภาพมาประหลอกเขาใช้คำว่าประหลอกประหลอกภาษาไหนเนอะประหลอกนะให้ถ่ายนะให้ถ่ายภาพติดกรอบรูปผมคิด300บาทนะยายยายไม่ติดใจเรื่องราคาแต่พอเอาภาพมาส่งยายบอกดูไม่ได้เหมือนภาพติดวิญญาณกองจองเลยอ้าวภาษาใหม่ละกองจองแปลว่าคนที่ผอมแห้งแรงน้อยหลังค่อมหลังโก่งไม่สง่าเหมือนคนไม่มีแรงคนไม่ได้กินข้าวนี่คือความหมายของคำว่ากองจองยายก็ได้แต่เหมือนฉันตายไปแล้วเหรอเนี่ยนั่งมองดูภาพตัวเองแต่ยืนยันนะจ่ายเงินครบ300บาทเมื่อวันก่อนมีคนเอาภาพพร้อมกรอบรูปของผู้หญิงคนหนึ่งไปโพสในโซเชียลเตือนภัยมิจฉาชีพหากินกับคนแก่เขาบอกเผื่อมาพื้นที่บ้านเฮาเล็งบ้านที่ลูกหลานไม่อยู่นะจ๊ะก่อนใช้คำพูดโน้มน้าวให้ผู้สูงอายุหลงเชื่อมีการเข้าหาผู้สูงอายุถึงบ้านเสนอรับภาพถ่ายที่ถ่ายไว้เนี่ยแล้วก็ใส่กรอบอ้างบอกอ๋อไว้ให้ลูกให้หลานดูได้ไงนะโดยที่มันไอ้พวกมิจฉาชีพเนี่ยมันจะเอากรอบพร้อมภาพตัวอย่างมาโชว์เหยื่อก็เชื่อสิก่อนจะยอมถ่ายภาพแล้วก็จ่ายเงินมันครบด้วยนะ300บาทแต่เมื่อภาพและกรอบส่งมาถึงกลับพบว่าภาพที่ได้แตกต่างจากภาพตัวเองอย่างมากจนเจ้าของถึงบ่นกับลูกๆหลานๆว่าเฮ็ดกองจองอยู่มือบ่ออาชีพปานนี้ยังกล้าออกมาหากินเนาะเออแปลว่าอะไรนะเอาฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกบ้านทั่วประเทศผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ตามลำพังถ้ามีใครแปลกหน้านะมาเสนอขายนู่นขายนี่รับสินค้าถึงบ้านตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนนะระวังเด้อผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเฮาอย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้าเลยทีเดียวโพสต์นี้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะมากส่วนใหญ่ตำหนิช่างภาพเหมือนกับทำไม่เป็นน่ะแต่ออกมาเหมือนกับรับจ้างถ่ายภาพแบบมืออาชีพอ่ะบางคนบอกโอ้สงสารคุณยายอยู่ดีๆก็กลายเป็นภาพแบบเนี้ยนะยายเป็นคนบอกเองนะเอ้ยเหมือนภาพติดวิญญาณเลยนะผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปหาคุณยายบุญมาอายุ70ปีในทันทีทันใดที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์บุคคลในภาพโดยนางบุญมาก็นำกรอบรูปมาให้ดู2กรอบอันแรกถ่ายเมื่อปีที่ผ่านมาอันที่2เพิ่งถ่ายยังไม่ได้จ่ายเงิน300อ๋อมันมาสองครั้งแล้วเหรอเนี่ยนางบุญมาก็ยิ้มด้วยหัวเราะด้วยยิ้มทั้งน้ำตาเออมันมีผู้ชายผู้หญิงสองคนนะมันน่าจะเป็นสามีภรรยากันแหละเป็นคนเดิมที่เคยมาถ่ายไว้เมื่อปีที่แล้วปีนี้มันมาอีกแล้วแต่ปีนี้ดีกว่าเพราะมีภาพพระพุทธเจ้าอยู่ด้านหลังภาพจึงออกมาสวยงามเอาไว้ให้ลูกหลานดูตอนจากไปแล้วมันไปแช่งยายเขาอีกนะไอ้นี่ภาพนี้ยายบอกยังไม่ได้จ่ายเงินเพราะตอนช่างภาพมืออาชีพเอากรอบรูปมาส่งยายยังไม่มีตังค์อะตอนนั้นอะแต่ก็จะให้ญาติโอนไปให้อยู่เพราะเขาทำมาให้แล้วโอ้ยยายใจดีจังเลยนะไปสุนันทาเหรอจะเคาะประตูบ้านแล้วก็บอกว่ามาดูผลงานแกซะมันน่าเนี่ยนะแต่คุณยายบอกคือเขาเป็นคนคิดดีอ่ะคิดถ้าคิดไม่ดีอ่ะคิดแบบสุนันทาแน่นอน นะโอ้ทำไมไปหลอกผู้เฒ่าผู้แก่ถึงบ้านขนาดนี้นะเธอนะอ่ะจบข่าวจากบุรีรัมย์ไปเพชรบูรณ์นิดนึงค่ะทีมข่าวจากเพชรบูรณ์บอกว่านักท่องเที่ยวซิ่งเก่งลงมาเบรกแตกแหกโค้งลงภูทับเบิกค้างอยู่บนแบเรียร์ ดีนะไม่ตกเขาอะเขาบอกว่าค้างอยู่บนเบรีเออร์แต่ก็เจ็บหนักไป2รายแหละนะคือตรงนั้นเนี่ยจะเป็นโค้ง S1 ถนนสายโจ๊ะผู้หินล่องกล้าหลักกิโลเมตรที่6ถึง7บ้านเนินอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เขาบอกนักท่องเที่ยว2คนเนี่ยเดินทางลงมาจากภูทับเบิกพุ่งชนแท่งบาริเออร์คอนกรีตริมถนนก่อนขึ้นไปติดค้างอยู่บนแนวบาริเออร์มีผู้บาดเจ็บ2รายนะคะเบื้องต้นเนี่ยกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาจากลพบุรีมีคนขับมีผู้โดยสารรวมกัน4คนเดินทางไปเที่ยวภูทับเบิกและกำลังขับรถยนต์เก๋งเนี่ยเดินทางกลับลงมานะคะพอถึงจุดเกิดเหตุถึงทางลงเขาลาดชันมันเป็นโค้ง S1 เนี่ยจู่ๆระบบเบรกก็ขัดข้องจนไม่สามารถควบคุมรถได้ทำให้รถเสียหลักแหกโค้งพุ่งชนแท่งบาริเออร์มันก็ไปรถเนี่ยก็ไปห้อยต่องแต่งอยู่กับบาริเออร์ก็คือเหมือนจอดรถธรรมดาแหละแต่มันไปจอดอยู่ทับอยู่บนแท่งบาริเออร์มันก็หวั่นที่จะล่วงลงมาได้เหมือนกันแหละคุณผู้ฟังนะคะคือเส้นทางภูทับเบิกเนี่ยมันเป็นเส้นทางลาดชันแล้วมีแบบนี้ทุกปีนะเบรกแตกมั่งลงเขามั่งอะไรมั่งคือมันจะมีโค้งต่อเนื่องกันหลายช่วงอ่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีลงนามคำสั่งในประเทศนายยาคอบโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกจากประเทศไทยเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2519ซึ่งเปิดทางให้เนรเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือกระทบต่อประชาชนนายกรัฐมนตรีระบุว่ากฎหมายใหม่ช่วยให้การบังคับใช้มีความเด็ดขาดและรวดเร็วขึ้นพร้อมย้ำว่าไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ผู้ที่เข้ามาต้องเคารพกฎหมายคนไทยรวมถึงขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทยหากฝ่าฝืนหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมรัฐบาลพร้อมใช้สิทธิตามกฎหมายในการเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่า

0: ระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเดอ

0: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S

0: มเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ084435 5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ช่วงเฟกนิวส์เฟกนิวส์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
4: ธนาคารกรุงเทพให้ยืม 50,000 บาทผ่อนจ่ายเดือนละ 1,400 บาทไม่ต้องค้ำผ่านเว็บไซต์จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ธนาคารกรุงเทพเตือนประชาชนระวังข่าวปลอมกรณีเว็บไซต์ khao-d.com/archive/33แอบอ้างชื่อและโลโก้ธนาคารเผยแพร่ข้อความให้กู้เงิน 50,000 บาทผ่อนเดือนละ 1,400 บาทไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันโดยธนาคารยืนยันว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บไซต์ปลอมขอประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือให้ข้อมูลส่วนตัวหากต้องการสอบถามผลิตภัณฑ์และบริการติดต่อธนาคารกรุงเทพโดยตรงที่ call center 1333เว็บไซต์ bangkokbank.com หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศจบข่าวบัวบานหมอปาผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
3: เฟคนิวส์เฟคนิวส
2: ์อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดินพันไปเลยหมดหน้าตัก
5: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
6: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.เย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตัง

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไปลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมอขอก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talked about?
6: Hip-hop and R&B
7: Yes, I was Now I'm in
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
9: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
10: Andy Francis
0: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอแม่ท้วนนะครับหมูยอแม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ครู116แห่งมีสมาชิกกว่า 860,000 รายและมีเงินให้กู้รวมกว่า 1,100 ล้านบาทขณะที่ดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5.60 และสูงสุดถึงร้อยละ 9รัฐบาลจึงเตรียมตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศึกษาแนวทางแก้หนี้ครูตั้งแต่หาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำรวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระหนี้รวมถึงใช้มาตรการเครดิตล็อกป้องกันการก่อหนี้ใหม่พร้อมปรับการปล่อยกู้ตามหลัก Responsible Lending โดยคำนึงถึงความสามารถชำระหนี้ระยะยาวทั้งนี้เตรียมสรุปแนวทางภายใน30วันเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไปจบข่าวเตชิตศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5: โอกาสส่งออกสู่ตลาดโลกใกล้แค่เอื้อมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพร้อมเป็นผู้ช่วยของคุณให้คำปรึกษาเชิงลึกชี้แนะโอกาสทางการค้าสนับสนุนทุกขั้นตอนสู่การเป็นผู้ส่งออกระดับโลกไม่ว่าคุณกำลังต้องการแรงบันดาลใจในการคัดเลือกสินค้าและบริการเพื่อการส่งออกหรือกำลังมองหาวิธีเริ่มทำธุรกิจส่งออก DITP พร้อมตอบทุกคำถามและเคียงข้างคุณโทรสายด่วนส่งออก1169คิดจะส่งออกนึกถึง DITP กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: ที่สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกท่าน

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI พอร์ตเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับช่วงนี้ใครก็อยากได้ผิวสวยสุขภาพดีนะครับแต่ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับจุฬาเฮิร์บครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพนะฮะที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโมนะครับ 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50บวกนะครับ PA บวกบวกบวกเนื้อพรายเมอร์นะครับช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนนะครับมีดีดีครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวให้ดูเนียนใสพร้อมเป็นทั้งเบสแล้วก็เบสรองพื้นนะครับกันแดดแล้วก็สารบำรุงผิวครบจบในหนึ่งเดียวนะครับมีเซรั่มแครอทนะครับที่ช่วยบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดริ้วรอยครับเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มนะครับและสุดท้ายก็มีเซรั่มเงาใหญ่นะฮะช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษช่วงนี้ครับจุฬาเฮิร์บทุกๆการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บครับยังมีสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันเพียงลอกสติ๊กเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวแล้วสแกน QR code ผ่านไลน์OA นะครับจุฬาเฮิร์บนะไทยแลนด์นะฮะที่ก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านนะฮะลุ้นทองหลักหมื่นทุกวันสแกนทองทุกเดือนนะครับแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึง16ธันวาคม2569นะครับง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งลุ้นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้าบิวตี้ช็อปทั่วประเทศผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคได้ทุกเดือนนะฮะกับจุฬาเฮิร์บครับโชคใหญ่สแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านสแกนเลยนะครับกับจุฬาเฮิร์บครับเลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะลุ้นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไปลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่ไม่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โ
3: พ
2: โอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 98 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เข้าสู่ช่วงบางจากนะครับบางจากสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดนะครับบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S EVO นะครับร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและก็เศรษฐกิจของประเทศนะครับกับบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S EVO ครับแรงคุ้มค่ากว่าทุกลิตรนะครับราคาต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์95ถึงลิตรละ5บาทเลยนะครับและยังเป็นพลังงานสะอาดนะครับช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมอบความพร้อมมอบความคุ้มค่าที่ยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับสมาชิกบางจากกรีนไมล์รับสิทธิพิเศษนะครับเมื่อเติมทุก 1,000 บาทนะครับรับฟรีน้ำดื่มขวดใหญ่ 1.5 ลิตรอีก1ขวดนะครับแล้วก็รับส่วนลดน้ำมันเพิ่มจาก100บาทเป็น120บาทเมื่อแลกคะแนนกรีนไมล์500คะแนนนะครับโดยสมาชิกสามารถกดรับคูปองผ่านแอปพลิเคชันบางจากนะครับได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcpgreenmile.com นะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับกับบางจากครับ
2: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับ

0: สาขาปั๊มปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ
1: เนี่ยเราเลิกกันนานแล้วเขาเลิกกันพอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีพบรถยนต์ติดป้ายทะเบียนด้วยอักษร TC และ QC บนท้องถนนโดยยืนยันว่าเป็นป้ายสำหรับรถที่ได้รับอนุญาตให้นำออกมาทดสอบป้าย TC ใช้สำหรับรถต้นแบบที่ทดสอบก่อนการผลิตจริงโดยใบอนุญาตมีอายุ180วันส่วนป้าย QC ใช้สำหรับรถที่ผลิตหรือประกอบแล้วและสุ่มนำมาทดสอบคุณภาพก่อนจำหน่ายใบอนุญาตมีอายุ90วันทางนี้รถที่ติดป้ายดังกล่าวต้องมีสำเนาใบอนุญาตและหลักฐานประกันภัยผู้ขับต้องมีใบอนุญาตตรงตามประเภทรถหากฝ่าฝืนเงื่อนไขมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทจบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อไทยให้สามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกโดยหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมสื่อของไทยต่อไปดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
0: ซินจาอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือ

0: ใจดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: 8888ด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ก็ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
5: ป๊อปอัพเครื่องติดไวรัสอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพเตือนอย่ารีบคลิกเตือนภัยผู้ใช้งานโซเชียลและผู้ชมซีรีส์ระวังป๊อปอัพแจ้งเตือนว่าเครื่องติดไวรัสพบภัยคุกคามหรือต้องรีบตรวจสอบด่วนซึ่งอาจไม่ใช่การแจ้งเตือนจากระบบจริงแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพเพื่อสร้างความตกใจและหลอกให้กดตามคำแนะนำหากพบป๊อปอัพต้องสงสัยอย่าเพิ่งคลิกให้ปิดหน้าแอปหรือหน้าเว็บไซต์ทันทีแล้วตรวจสอบความปลอดภัยผ่านระบบของเครื่องโดยตรงเพื่อป้องกันการถูกหลอกติดตั้งแอปหรือเปิดเผยข้อมูลสำคัญด้วยความปรารถนาดีจากธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
6: วันดีจ้ะลูกเป็นไงวันนี้สนหรือเปล่าน่ารักหนูเป็นไรเขารักหนูเนาะรักจริง
7: ๆถึงรักลูกแค่ไหนก็พูดได้ไม่เต็มปากถ้าคุณยังไม่เลิกสูบบุหรี่ควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อเด็กด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
8: ่หมวกกันน็อกช่วยชีวิตได้ยังไงด้านนอกป้องกันแรงกระแทกโฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้ขากันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส.
9: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ท้องบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: ้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกท่า

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: ดีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988
3: ชีวิตเรามันก็เครียดนะครับพักผ่อนด้วยการเต้นบ้างสนุกกันบ้างเรามีสตินะครับเหยียบตีนกันก็ให้อภัยฟังต่อเลยนะครับอีก2เพลง3ชาติที่นำมารับใช้สังคมนะครับเต้าหู้ยีแล้วต่อด้วยมรดกข้าวไทย

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

ที่อาศัยของปลากระยอมากว่าร้อยปีเขาต่างรู้ดีว่าป่าสนคือต้นน้ำแม่แจ่มการรักษาป่านี้ไว้คือการรักษาสายน้ำนี้อันเป็นสายสำคัญแห่งแม่น้ำปิง

ครับเชียงใหม่ให้พี่เล็กร้องทำไมถึงมาเล่นด้วยกันเนี่ยเพราะว่าไม่มีอะไรทำทั้งคู่นะครับเชียงใหม่เอาเป็นเทปมาพอได้ค่าน้ำมันลดวันตะวันได้พูดถึงคนที่บางทีก็เหนื่อยเหนื่อยก็ไม่อยากคิดอะไรอยากมีชีวิตอยู่ถึงพรุ่งนี้ก็พอนะครับให้พี่เล็กร้องนะครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ร่วมกับนักดำน้ำจิตอาสาลงพื้นที่เก็บขยะใต้ทะเลบริเวณเกาะวังนอกอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบผู้ลักลอบนำรถแบ็คโฮเข้าขุดทำลายแนวหินเปิดร่องน้ำสำหรับเรือขนาดใหญ่พร้อมขุดตักหินและแผ้วถางป่ากว่า17ไร่เจ้าหน้าที่สั่งระงับทันทีและเตรียมบูรณาการหลายหน่วยงานตรวจสอบรังวัดพื้นที่วันที่8กันยายนนี้เพื่อรวบรวมหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดพร้อมเพิ่มมาตรการลาดตระเวนป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติซ้ำจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: คนอะไรพูดไม่ได้
6: คนมันได้
5: ใช่
7: คนนอนหลับ
8: โอยแล้วคนอะไร
9: ปากที่ฝุ
10: ่นที่ขโมย
11: ไม่ใช่ยอมยัง
12: ยอมยอมยอม
13: ก็คนขับรถประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิตนะดิ
14: ใช่ใช่
15: เด็กๆยังรู้แล้วคุณล่ะลืมไปหรือเปล่าว่าความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกคนคือหน้าที่สำคัญของพนักงานขับรถทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทและรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
16: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้ง

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล S S S S วิ่งต

0: ใบดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเรียกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: ยิ้มเลย
5: แปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่มูยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับมูยอไม่ท้วนต้นตำรับมูยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ร่วมกับนักดำน้ำจิตอาสาลงพื้นที่เก็บขยะใต้ทะเลบริเวณเกาะวังนอกอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบผู้ลักลอบนำรถแบ็คโฮเข้าขุดทำลายแนวหินเปิดร่องน้ำสำหรับเรือขนาดใหญ่พร้อมขุดตักหินและแผ่ถางป่ากว่า17ไร่เจ้าหน้าที่สั่งระงับทันทีและเตรียมบูรณาการหลายหน่วยงานตรวจสอบรังวัดพื้นที่วันที่8กันยายนนี้เพื่อรวบรวมหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดพร้อมเพิ่มมาตรการลาดตระเวนป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติซ้ำจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: คนอะไรพูดไม่ได้
6: คนมันได
7: ้ใช่
8: คนนอนหลับ
9: โอยแล้วคนอะไร
10: บาปที่สุด
11: คนขี้ขโมย
12: ไม่ใช่ยอมยัง
13: ยอมยอมยอม
14: ก็คนขับรถประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิตนะดิ
15: ใช่ใช่
16: เด็กๆยังรู้แล้วคุณล่ะลืมไปหรือเปล่าว่าความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกคนคือหน้าที่สำคัญของพนักงานขับรถทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทและรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำไดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคําไดแซ่บคํานั่นป่าเต้แซ่บเด
17: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: ลีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: 8888ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ร่วมกับนักดำน้ำจิตอาสาลงพื้นที่เก็บขยะใต้ทะเลบริเวณเกาะวังนอกอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบผู้ลักลอบนำรถแบ็คโฮเข้าขุดทำลายแนวหินเปิดร่องน้ำสำหรับเรือขนาดใหญ่พร้อมขุดตักหินและแผ่ถางป่ากว่า17ไร่เจ้าหน้าที่สั่งระงับทันทีและเตรียมบูรณาการหลายหน่วยงานตรวจสอบรังวัดพื้นที่วันที่8กันยายนนี้เพื่อรวบรวมหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดพร้อมเพิ่มมาตรการลาดตระเวนป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติซ้ำจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
4: พูดไม่ได้
5: คนมันได้
6: ใช่
7: คนนอนหลับ
8: โอยแล้วคนอะไร
9: ปากที่ฝุ่
10: นขี้ขโมย
11: ไม่ใช่ยอมยัง
12: ยอมยอมยอม
13: ก็คนขับรถประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิตนะดิ
14: ใช่ใช่
15: เด็กๆยังรู้แล้วคุณล่ะลืมไปหรือเปล่าว่าความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกคนคือหน้าที่สำคัญของพนักงานขับรถทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทและรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
16: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโส

ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven

0: ใจดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: The Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเข้าสู่ช่วงบางจากนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับพลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนะครับกับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงนะครับโดยการเติมสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ S Super Booster แล้วก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยเครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดนะครับจึงทำให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะครับทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่นะครับให้พลังงานแรงนะฮะให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนนะครับไม่ต้องคอยซ่อมบ่อยนะครับจ่ายค่าน้ำมันได้น้อยลงนะครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300 บาทต่อถังนะครับกับช่วงนี้ช่วงบางจากนะครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ร่วมกับนักดำน้ำจิตอาสาลงพื้นที่เก็บขยะใต้ทะเลบริเวณเกาะวังนอกอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบผู้ลักลอบนำรถแบ็คโฮเข้าขุดทำลายแนวหินเปิดร่องน้ำสำหรับเรือขนาดใหญ่พร้อมขุดตักหินและแผ่วถางป่ากว่า17ไร่เจ้าหน้าที่สั่งระงับทันทีและเตรียมบูรณาการหลายหน่วยงานตรวจสอบรังวัดพื้นที่วันที่8กันยายนนี้เพื่อรวบรวมหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดพร้อมเพิ่มมาตรการลาดตระเวนป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติซ้ำจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: พูดไม่ได้
6: คนมันได
5: ้ใช่
6: คนนอนหลับ
7: โอยแล้วคนอะไร
6: บาปที่สุด
7: คนที่ขโมย
6: ไม่ใช่ยอมยัง
5: ยอมยอมยอม
7: ก็คนขับรถประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิตนะดิ
5: ใช่ใช่
8: เด็กๆยังรู้แล้วคุณล่ะลืมไปหรือเปล่าว่าความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกคนคือหน้าที่สำคัญของพนักงานขับรถทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทและรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร
9: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้งสมฮี

ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11แรงทุกท่า

0: ซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

SMS 8ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ลาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
2: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
3: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
2: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
4: ฟังนะฟังนะ
2: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
5: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: 阴兼细。
1: 阴阴兼细卡零零卡。รายการเด็กๆเริ่มแล้วนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะฟังแล้วก็มีความสุขแค่ฟังชื่อนะคะเนี่ยฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์5วันนะคะเวลา 5-6 โมงเย็นค่ะเกือบจะบอก 6 โมงเช้าแล้ว 5-6 โมงเย็นนะคะเด็กๆค่ะเราก็จะได้ฟังเรื่องราวสนุกๆ สำหรับเด็กๆทุกคนเลยค่ะ
0: ครับ
1: 4ช่วงนะคะ
0: ก็จะมีดังนี้นะครับช่วงแรกพบกับคำถามนะครับคำถามในสัปดาห์นี้เป็นคำถามท่าใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ ก็คือว่าเราจะสมมติเรื่องราวว่าถ้าเรื่องนี้เกิดกับเด็กๆเด็กๆได้เจอคนแบบนี้เด็กๆต้องตัดสินใจเรื่องนี้เด็กๆจะคิดจะตัดสินใจอย่างไรดีนะสนุกไหมล่ะเด็กๆบางคนบอกเอ๊ะเราจะถามทำไมเนี่ยมีประโยชน์นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เมื่อไหร่เนาะจะเจอคนแบบนี้เมื่อไหร่เราลองคิดก่อนถ้าเราเจอแล้วเราจะทำยังไงจะคิดจะตัดสินใจยังไงเนาะเหมือนซ้อมไว้ก่อนไงล่ะเด็กๆเนาะนี่แหละครับช่วงคำถามก็เป็นคำถามท่าที่แสนสนุกสนานเลยนะครับจากนั้นมีอะไรนะเนี่ยนิทานงาเนาะนิทานก็สนุกสนานเช่นกันนะครับโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้จะได้พบกับเรื่องราวของสองสหายที่ชื่อว่าคุณป๋องกับคุณแป๋งเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็เจอเรื่องราวต่างๆมากมายเลยดูซิว่าเขาจะช่วยกันคิดช่วยกันตัดสินใจเรื่องอะไรยังไงหรือเปล่าหรือเขาจะทำอะไรร่วมกันจะทะเลาะกันไหมเป็นอะไรยังไงนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนเลยในนิทานชุดคุณป๋องกับคุณแป๋งนะครับจากนั้นมีเรื่องอะไรนะเนี่ยเพลงเพลงเด็กนี่ไงเพลงเด็กเนาะเนี่ยแหละครับเพราะว่าบางทีแต่ทำกลางเพลงฮิตอะไรมากมายเนี่ยบางทีบางคนลืมไปว่ามีเพลงสำหรับเด็กอยู่นะแล้วเพลงสำหรับเด็กนี่สำคัญกับเด็กยังไงก็เป็นเพลงที่เหมาะกับวัยของเขายังไงล่ะครับเพลงที่ผู้แต่งเขาตั้งใจว่าอันนี้แหละเพลงนี้เหมาะกับวัยของเด็กๆเลยที่ให้เด็กๆได้ฟังได้สนุกสนานแล้วบางทีก็ได้ความข้อคิดได้ความรู้ไปด้วยนะครับนะเพราะบางทีเราลืมไงเดี๋ยวนี้มีเพลงฮิตมีอะไรมาเยอะแยะมากเลยเพลงนี้ไปเพลงนี้มานะครับก็เปิดให้เด็กๆฟังเด็กๆก็จะติดนะครับก็ชินเนาะแต่ว่าบางทีผู้ใหญ่ลืมง่ายตอนเด็กๆก็ชอบเพลงเด็กเหมือนกันละนาเนาะที่คุณครูสอนนะร้องกับเพื่อนสนุกไปเลยหรือว่าฟังทางวิทยุนะครับแต่รายการนิ่มยันแก้มใสไม่ลืมไงก็เลยจัดมานำเสนอให้กับเด็กๆเลยนะครับให้ผู้ปกครองด้วยนะที่เคยฟังตอนเด็กๆนะครับแล้วก็ช่วยกันแนะนำเพลงมาได้เลยนะครับกับช่วงของบทเพลงสำหรับเด็กนะครับนี่แหละหาฟังได้ที่คลื่นนี้เวลานี้กันเลยนะครับจากนั้นมีอะไรละนี่เนาะนี่ให้เด็กๆฟัง3ช่วงแล้วนะให้เด็กๆฟังคำถามแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันตอบฟังนิทานสนุกสนานและเด็กๆก็ยังแนะนำมาได้ด้วยว่าอยากฟังนิทานเกี่ยวกับเรื่องอะไรแนวไหนได้เช่นกันและอะไรอีกล่ะเพลงที่จัดให้เด็กๆฟังเยอะแยะเลยและช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กๆจะต้องจัดให้เราฟังบ้างก็คือช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องครับช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องนี่เป็นยังไงอ่ะทำไมถึงบอกเด็กๆจัดให้เราฟังก็คือเด็กๆจะสามารถส่งข่าวเล่าเรื่องราวของเด็กๆเองนั่นแหละครับมาให้เราฟังได้เลยเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เช้ามาถึงตอนนี้เจออะไรพบอะไรได้ทำอะไรกันบ้างเนาะมีเรื่องที่สนุกมากเลยวันนี้โอ้โหทำเรื่องนี้หรือมีเรื่องที่แบบไม่ค่อยสนุกเลยอะไรอย่างนี้ก็มีนะนะครับเราให้ฟังกันได้เลยนะครับส่งข่าวเล่าเรื่องได้เลยเรื่องของเด็กๆเองทีนี้ระหว่างที่นึกว่าจะส่งข่าวเล่าเรื่องอะไรดีนี่ก็ต้องทำยังไงล่ะก็ต้องฟังจิงเกิลก่อนเนาะจะได้นึกออกนะกับช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ประพันธ์ส่งข่าวเล่าเรื่องค่ะฝนตกหนักมากเลย
0: ใช่เลยครับ
1: แต่ตอนนี้มันก็หยุดบ้างแล้วนิดหน่อยตกนิดเดียว
0: ครับ
1: ที่ไหนตกบ้างคะรายงานด้วยนะคะประพัน
0: ธ์
1: รายงานแล้วนะคะอยู่แถวไหนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปทุมวันนะคะปทุมวันนะคะมาบุญครองหอศิลป์จุฬาอย่างเงี้ยค่ะนะคะถ้าอยู่แถวไหนก็รายงานกันด้วยนะคะและจากนี้เราก็จะรายงานตัวค่ะป้าพันธ์มี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วมีอะไรละนี่ก็มีผู้ช่วยของเราด้วยสิเนาะคนแรกคือพี่นุชนะครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอไว้นะครับไว้เก็บรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ผ่านๆมาเยอะแยะเลยเนาะเก็บเอาไว้นะครับไปฟังย้อนหลังกันได้นะนี่ใครที่เพิ่งติดตามมาไม่นานอยากฟังว่าเอ๊ะแต่ก่อนเขามีอะไรกันก็เข้าไปฟังได้เลยนะครับได้ฟังเพลงฟังนิทานแล้วได้ดูการ์ตูนน่ารักน่ารักด้วยอันนี้เป็นผลงานของ สมาชิกซึ่งเป็นผู้ช่วยของเราอีกคนนึงคือลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนะครับนี่นะครับแล้วก็ผู้ควบคุมเสียงของเรานี่ก็พี่แว่นชายาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: แล้วก็จะมีพี่กบอบอบ
0: พี่กบเนี่ยฝนตกทีไรเสียงใสทุกทีเลย
1: ใครเนาะ
0: ถนนเจ้าไก่บอกฝนตกอีกแล้วไก่ต้องเตรียมรองเท้าบูทไว้ย่ำน้ำแล้ว
1: พี่กระดิ่งก็สวัสดีเด็กๆด้วยนะคะป้องแป้ง
0: ขับจมูกบอกว่าหมูก็มีเสื้อกันฝนมีร่มด้วยนะ
1: แล้ววันนี้นะคะก็มีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวสวัสดีมาคนแรกแล้วก็มีคุณพ่อวัชระพงษ์ซึ่งเขียนเขาเรียกว่าเขียนลายมาในนามของน้องอิ่มเอมฉายานักบัลเล่นะคะขอเพลงมาด้วยนะคะแล้วก็ได้ค่ะนะกรุงเทพมหานครขอได้นะคะแล้วก็ส่งข่าวมาด้วยนะคะหนูเรียนวิชาสังคมศึกษาในห้องเรียน
0: สนุกไหมครับ
1: แล้วเพลงที่ทำให้หนูสามารถจำชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครได้อ๋อใช่
0: เลยใช่
1: นะยาวมากเลยนะคะ
0: ครับ
1: แต่พระพันยังร้องเพลงนี้ไม่ได้ก็เลยยังจำชื่อไม่ได้ค่ะ พี่แมวจำได้ไหม
0: ต้องไปหัดร้องก่อนนะจำได้แน่เลยเนาะ
1: เออดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาฟังกันนะคะ
0: คร
1: ับอย่าลืมตอบคำถามกันด้วยนะคะเราเรียบร้อยหมดแล้วนะคะบอกว่าจะฟังอะไรบ้างแนะนำตัวเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มถามคำถามเด็กๆแล้วนะคะตอบคำถามกันนะคะวันนี้วันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะช่วงแรกฟังดีๆมีคำถาม
3: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
1: คำถามนะเด็กๆค่ะวันนี้สมมติว่าที่โรงเรียนนะเรายังไม่ได้กลับบ้านนะเรายังอยู่ที่โรงเรียนกันอยู
0: ่
1: คุณครูบอกเด็กๆตอนนี้เป็นชั่วโมงให้เด็กๆเล่นกันให้สนุกเลยนะคะเป็นชั่วโมงเล่นแล้วคุณครูก็เอาของเล่นมาเต็มกล่องเลยแล้วก็ตั้งไว้แล้วบอกเชิญหยิบเล่นกันได้เลยนะแล้วก็เล่นกันไปเสร็จแล้วคุณครูก็ตีกระดิ่งหมดเวลาก
0: ำลังสนุกเลย
1: โอ้เด็กๆทำไงดีคะถามง่ายๆตรงนี้ค่ะ
0: นี่เคยเป็นเรื่องจริงตอนพี่แมวเด็กๆมาแล้วเนี่ยเคยเจอมาแล้วนะครับเด็กๆครับคุณครูก็เป็นชั่วโมงที่คุณครูบอกว่าชั่วโมงนี้ให้เล่นได้ตามสบายใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วคุณครูเอาของเล่นมาให้เราเล่นด้วย
1: หนึ่งกล่องเลย
0: โอ้ค้นกันหน่อยหยิบรถหยิบตุ๊กตาหยิบอะไรมานั่งเล่นกันนะแล้วยังไงครับกำลังเล่นเพลินเลย
1: ก็คือนานละเล่นกันนานแล้วละในชั่วโมงเล่นนะคะ
0: แต่ว่าก็สนุกมากเลยแต่คุณครูก็เคาะกระดิ่งบอกว่าหมดเวลาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: พอได้ยินเสียงกระดิ่งหมดเวลาเนี่ยเด็กๆจะทำยังไงกันดีครับตอบมาเลย02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7ครับ
1: ค่ะว่าจะพิมพ์มาได้นะคะ line at jula radio ค่ะ line at jula radio นะคะ
0: ครับ
1: พิมพ์ jula radio เป็นภาษาอังกฤษเขียนติดกันนะคะ chularadio ค่ะ chularadio นะคะตอบกันมาได้เลยเป็นชั่วโมงเล่นครู
0: ครับ
1: ยกของเล่นมาดึงกล่องเล่นกันตามสบายครบชั่วโมงครูก็ตีกระดิ่งแป้งแป้งแป้งแป้งหมดเวลาแล้วเด็กๆจะทำอย่างไรก็ค่อยๆ คิดประพันธ์ชวนเด็กๆฟังนิทานก่อนนะคะพอนิทานจบค่อยตอบก็ได้นะคะมาฟังนิทานกันในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
3: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: แล้วครับเด็กๆครับนิทานชุดคุณป๋องกับคุณแป๋งมาแล้ววันนี้เสนอตอนคุณเพิ่มนักปลูกผักเด็กๆก็ได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนรักสองคนนะคนหนึ่งชื่อคุณป๋องกับคุณแป๋งเขารู้จักกันตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนแน่บ้านเขาอยู่ใกล้ๆกันเป็นเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเล่นกันต่อมาไปอยู่โรงเรียนอนุบาลก็โรงเรียนเดียวกันเนี่ยแหละครับโรงเรียนเดียวกันชั้นประถมมัธยมอะไรนี่โรงเรียนเดียวกันหมดเลยนะก็เป็นเพื่อนสนิทกันมานานเลยนะครับบ้านก็อยู่ใกล้ๆกัน
1: อยากรู้จังเลยว่าเพื่อนสนิทเขาเคยทะเลาะกันไหม
0: เคย
1: โอ้
0: เคยทะเลาะกันโกรธกันนานที่สุดตั้ง3วันเน
1: ี่ยแล้วดีกัน
0: แล้วก็กลับมาดีกันใช่ครับเนี่ยแหละครับทีนี้คุณปองกับคุณแป๋งเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับแล้วก็มีสมาชิกในหมู่บ้านหลายคนเลยแต่ทีนี้ในหมู่บ้านเนี่ยจะมีไปท้ายหมู่บ้านนั้นเดี๋ยวเราเดินตามคุณป๋องคุณแป๋งไปดีกว่าก็จะถึงสวนผักเล็กๆแห่งหนึ่งสวนผักนี้เขามีป้ายเขียนด้วยนะประพันธ์เด็กๆเขียนว่าสวนผักคุณเพิ่ม
1: คุณเพิ่มเขานะ
0: ใช่คุณเพิ่มนี่เขามีอาชีพปลูกผักครับนะมีสวนเล็กๆปลูกผักขายคนในหมู่บ้านนะครับผักของคุณเพิ่มนี่ดีนะเขาไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงด้วยแต่ผักก็เจริญงอกงามดีนะจะมีรูพรุนๆบ้างในบางใบนิดหน่อยนะครับ
1: นี่คุณป๋องใช่คุณเพิ่มที่ชอบเลี้ยงแมวไหม
0: น่าจะใช่นะเพราะเห็นว่าบ้านเขาก็มีแมวเดินไปเดินมาอยู่นะเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่
0: มันที่เจ้าแมวมาช่วยทำสวนด้วยนะเนี่ย
1: ใช่จำได้ว่าแมวชื่ออะไรนะ
0: ชื่อเค
1: แล้วตายไปแล้วนะแล้วเลี้ยงตัวใหม่แล้วนะ
0: ชื่อฉลาม
1: โอ้แล้วปลูกผักด้วย
0: ใช่ครับนี่แล้ววันนั้นนะคุณเพิ่มนี่เขาชอบเวลาบอกใครมีใบไม้เอามาใส่ในหลุมแถวบ้านผมนะครับผมจะทำเป็นปุ๋ยครับ
1: ดีจังเลย
0: นี่แหละครับนี่แหละสูตรนะครับนี่แหละคุณป๋องคุณแต่งเวลาต้องการผักสดหรือคนในหมู่บ้านต้องการก็จะไปที่บ้านคุณเพิ่มเลยไปถามคุณเพิ่มครับคณะตัดได้หรือยังครับเนี่ย
2: โอ้พอดีเลยครับพอดีเลยครับ
0: โอ้แล้วครับโอ้ดีจังเลยสักพักหนึ่งป้าแช่มเดินมาถามคุณเพิ่มในบ่อน้ำที่คุณเพิ่มปลูกไว้น่ะผักบุ้งมันเก็บได้หรือยังเนี่ย
2: ได้ครับ
0: กำเท่าไหร่จ้ะเนี่ย
2: มาเก็บได้เลยครับ
0: นี่แหละ
2: ผมให้กินฟรีๆนะครับม
0: ัน
2: มีเยอะมากเลยครับ
0: นี่นะครับโอ้คุณเพิ่มปลูกกินได้หมดเลยแม้แต่รั้วบ้านคุณเพิ่มก็มีตำลึงเถาตำลึงเลื้อยเต็มเลยนะครับผมเป็นผักกินได้หมดเลยนะครับแต่ผักที่ขายก็มีอยู่เยอะนะนี่คุณป๋องคุณแป๋งเนี่ยชอบไปซื้อมาประจำเลยนะครับโดยเฉพาะทายสิครับคุณป๋องคุณแป๋งชอบกินอะไรชอบเหมือนกันตั้งแต่เด็กเลย
1: ไม่รู้ครับ
0: ฟักทองผัดไข่ครับ เด็กๆเคยกินมะอร่อยนะขนาดฟักทองแกงบวชยังชอบกินเลย นะหรือฟักทองต้มเนี่ยมีมะพร้าวหน่อยๆเลยมีน้ำตาลนิดนึงก็อร่อยนะ ทีนี้วันหนึ่งคุณป๋องคุณแป๋งก็ไปที่สวนผักคุณเพิ่ม ก็ไปซื้อผักตั้งหลายอย่างแน่เห็นว่าจะต้มจับฉ่ายกินใช่ไหมล่ะเนี่ยเนาะ
1: ใช่
0: คุณเพิ่มก็ได้เดินมาหาคุณป๋องคุณแป๋งแล้วก็พูดไปยังไงนะครับนี
1: ่วันนี้จะซื้อผักอะไรล่ะครับ
0: โอ้เอาหลายอย่างเลยครับจะตัดว่าจะต้มจับฉ่ายนะครับเนี่ย
1: โอ้ใช่ๆข้างบ้านผมนะครับคุณยายรุ่นศรีก็เพิ่งทำไปเมื่อวานหอมๆนะครับ
0: ใช่เลยผมอยากกินเลยต้องทำบ้างนะครับ
1: อ้าวได้ครับโอ้แต่นี่ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะครับ
0: เล่ามาเลยครับ
1: นี่ผมปลูกฟักทองไว้แล้วมันจะลูกเท่าใหญ่เบิ่มเทิมเลยครับเท่าบ้านเลยล่ะ
0: นะครับแล้วคุณเพิ่มก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเข้าไปในเมืองระหว่างที่กำลังซื้อพวกเมล็ดพันธุ์ผักอยู่นั้นนะครับก็มีคุณยายท่าทางประหลาดคนหนึ่งเดินมาแล้วก็มาหาคุณเพิ่มแล้วก็แบมือในมือของคุณยายมีเมล็ดฟักทองเมล็ดเบิ่มเลยแล้วคุณยายคนนั้นเขาบอกกับคุณเพิ่มว่ายังไงครับ
1: อ๋อนี่พ่อหนุ่มยายนะมีเมล็ดฟักทองอยู่เม็ดมันใหญ่
0: น
1: ะลองไปปลูกดูปลูกดีๆดูแลดีๆนะแล้วอันเนี้ยถ้ามันเป็นลูกฟักทองมันจะลูกใหญ่เท่าบ้านเลยนะจริงๆด้วยยายไม่ได้โกหกเลย
0: นี่แหละครับคุณเพิ่มก็เลยเล่าให้คุณป๋องคุณแป๋งว่าผมก็รับเมล็ดฟักทองมาแบบงงๆเหมือนกันนะแล้วก็แต่ว่าทดลองเอามาปลูกดูนะก็ไม่รู้ว่ามันจะโตเท่าบ้านได้หรือเปล่านะแล้วคุณเพิ่มก็เล่าอีกว่ามีคนเขาบอกว่าคุณยายคนเนี้ยเป็นแม่มดนะเนี่ย
1: จริงเหรอครับ
0: แกมักจะเข้ามาในเมืองนี่แหละ
1: หูนี้ก็เป็นฟักทองวิเศษสิครับ
0: คุณเพิ่มบอกไม่รู้เหมือนกันเนี่ยผมก็เอาลงดินไปละรดน้ำไปเมื่อวานนี่เองนะ
1: โอ้ยผมจะคอยดูถ้าใหญ่จริงๆเมื่อไหร่เราเรียกผมเลยนะครับ
0: อ้าวได้เลยครับเด็กๆครับแล้วเวลาก็ผ่านไปคุณเพิ่มวิ่งตุบๆๆๆตับมาที่บ้านคุณป๋องคุณแป๋งเลยแล้วบอกว่ายังไงครับ
1: เอาเป็นยังไงแล้วคุณเพิ่ม
0: คุณเพิ่มว่ายังไงครับ
1: อ๋อคุณป๋องคุณแป๋งโอ้นี่ฟักทองยักษ์เรื่องจริงเลยนะครับมาดูด่วน
0: ใช่เลยครับคุณป๋องคุณแป๋งรีบตามคุณเพิ่มไปที่บ้านทันทีเลยครับแล้วพอไปนะครับคุณป๋องคุณแป๋งต้องตกใจมากเลยเพราะว่าเจ้าฟักทองที่คุณเพิ่มเพิ่งปลูกไปไม่นานนะครับตอนนี้มันออกผลออกมาแล้วผลมันใหญ่เท่ากับกระท่อมหลังเล็กๆจริงๆด้วยครับเด็ก
1: ๆโอ้เป็นไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่นะนี่คุณป๋องคุณแป๋งเดินรอบเจ้าฟักทองยักษ์นะครับคุณป๋องคุณแป๋งนี่เขาเคาะวัดขนาดดูนะครับคุณป๋องนี่เขาเก่งเรื่องก่อสร้างเขาบอกโอ้โหนี่ผมว่ามันเท่ากับห้องเล็กๆห้องหนึ่งเลยนะเนี่ยนะ
1: โอ้ครับใช่แ
0: ปลกมากเลยคุณเพิ่มไปทำอะไรให้มันโตขนาดนี้หรือเปล่า
1: ไม่ละครับผมก็แค่ขุดหลุมฝังดินดูแลรดน้ำให้ปุ๋ยเขาละครับ
0: โอ้แปลกจังเลยนะเนี่ยเนาะส่วนคุณแป๋งนั้นก็ไปเคาะดูเนื้อฟักทองเฮ้ยผมว่ามันสุกแล้วนะใช้ได้เลยนะเนี่ยนะ
1: โอ้ทำไรกันดีหรอครับเนี่ย
0: มันก็ทำแบบฟักทองแหละผมอยากกินฟักทองผัดไข
1: ่โอ้เราได้นะครับ
0: แต่ว่าลูกขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอกเนี่ยถ้าจะกินต้องกินทุกวันเนี่ยสงสัย6เดือนยังไม่หมดเลยครับ
1: เราก็ผมว่านะครับเราก็เอาผ่าเป็นชิ้นๆๆๆแล้วก็แจกกันทั้งหมู่บ้านเลยครับ
0: น่าจะดีเนาะนะครับแต่คุณแป๋งนี่ความคิดดีครับคุณแป๋งบอกว่านี่พวกเราเราเจาะเอาเฉพาะเนื้อไหมขวานเอาเนื้อออกมาแล้วให้มันเหลือผลเปลือกฟักทองเอาไว้ดีไหม
1: ใช่ใช่
0: นะค่อยๆทำเนาะ
1: ได้ครับ
0: เด็กๆครับจากนั้นคุณป๋องคุณแป๋งคุณเพิ่มก็ค่อยๆขวานเอาเนื้อครับแทนที่จะผ่าเป็นซี่ๆนะคุณป๋องคุณแป๋งก็เจาะเลยเจาะแล้วก็ค่อยๆขวานเอาเนื้อออกมาโอ้โหออกมาได้เนื้อฟักทองมากมายเลย
1: โอ้อย่างนี้ดีนะครับ
0: แล้วก็ทยอยทำขนมครับนี่คุณป๋องคุณแป๋งต้องไปขอร้องลุงมีกับป้าแช่มนะครับขอหม้อแกงที่ทำข้าวแกงมาต้มกันนะครับตั้งหลายหม้อเนี่ยจนได้ฟักทองแกงบวชเต็มไปหมดเลยนะครับ
1: อู้อิ่มกันหลายมือเลยเนี่ย
0: ใช่แล้วก็ประกาศเลยวันนี้ที่สวนพักคุณเพิ่มมีฟักทองแกงบวชแจกกินได้ไม่อั้นนะครับ
1: โอ้ยล่ะพวกเราไปเอาตัวเล็กไปแล้วเจ้าจิ๋ว
0: ใช่เลยนะครับโอ้โหคนก็มาลุมชุมนุมกินฟักทองแกงบวชกันใหญ
1: ่อร่อยไม่หวานเลยนะเนี่ยดีจังเลย
0: นะครับเด็กๆครับในที่สุดเนื้อฟักทองจากลูกฟักทองยักษ์ก็หมดแล้วครับส่วนเปลือกของมันซึ่งใหญ่มโหฬารเท่ากับห้องเล็กๆห้องนึงนะครับคุณเพิ่มก็เอามาทำเป็นห้องเล็กๆอยู่หน้าสวนผักเลย
1: คุณเพิ่มครับผมขอเข้าไปดูข้างในนะครับ
0: เจาะหน้าต่างเอาเก้าอี้มาตั้งอะไรไว้แล้วนี่ไม่ต้องเล่น
1: โอ้ใหญ่จริงๆด้วยครับ
0: นี่นะเด็กๆก็ชอบเข้าไปเล่นในบ้านฟักทองหลังเล็กๆกันมากเลย
1: ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ครับคุณเพิ่ม
0: คุณเพิ่มก็จะเล่านิทานให้เด็กๆฟังว่ากาลครั้งหนึ่งมีนักปลูกผักคนหนึ่งได้เมล็ดฟักทองวิเศษมาจากคุณยายแม่มดคนหนึ่งแล้วปลูกแล้วมันก็ใหญ่เท่านี้แหละ
1: แล้วมีคุณยายตัวจริงไหมครับ
0: คุณเพิ่มก็บอกเด็กๆว่าทุกครั้งที่คุณเพิ่มเข้าไปในเมืองก็พยายามมองหาว่าเผื่อจะเจอคุณยายอีกแล้วจะขอเมล็ดฟักทองมาปลูกอีกแต่ก็จนบัดนี้ก็ยังไม่พบอีกเลยครับ
1: ผมอยากเจอบ้างเลยครับ
0: น
1: ั่
0: นสิเนาะเด็กๆเคยเจอคุณยายไหม
1: ยังนะครับ
0: นะนี่แหละครับก็เป็นเรื่องของคุณป๋องคุณแป๋งแล้วก็คุณเพิ่มครับซึ่งก็วันนี้ก็เจอเรื่องสนุกๆ กับฟักทองประหลาดที่ลูกใหญ่เท่าห้องเล็กๆห้องนึงเลย
1: ถ้าเด็กๆมีฟักทองลูกใหญ่ขนาดนั้นเด็กๆจะทำยังไงคะ
0: เออเนี่ยเนาะ
1: น่าสนใจ
0: ใช่เลยนะครับ
1: ใหญ่มากโอ้ถ้าไปฝันนะไม่ได้ห้องแล้วนั้นเนี่ยไม่มีกระโดดเข้าไปดูได้เลย
0: ใช่ๆแล้วค่อยๆเจาะเนื้อออกมาเนาะ
1: ใช่
0: ครับ
1: จบแล้ว
0: จบแล้วครับเด็กๆครับ
1: แล้วก็เราก็มีเด็กๆเด็กๆ
0: ครับเขาตอบคำถามมาหรือเปล่า
1: เด็กๆอ๋อเด็กๆน้องเติมเต็มนะคะฉายานักเทควันโดสายเขียวก็บอกว่าก็ชอบกินฟักทองผัดไข่เหมือนกันครับ
0: อร่อยนะมีประโยชน
1: ์ใช่เนาะไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยอ่ะ
0: เพรา
1: ะ
0: ว่าเนื้อฟักทองจะหวาน
1: มันหวานอยู่แล้วอร่อยนะคะ
0: ใช่เลยเนาะอ
1: ย่างนี้ซะเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายค่ะ
0: ดีเลยครับ
1: ผัดฟักทองกับไข่แล้วก็ใส่ใบโหระพาใช่ไหมคะ
0: ใส่ต้นหอมนะ
2: ใส่โหระพามันจะหอมๆ
0: หรอพี่แมวยังไม่เคยลองเลย
2: เหรอ
0: เออพี่แมวเคยใส่แต่ต้นหอม
2: ต้นหอมก็ได้อร่อย
0: นะครับก็อร่อยเดี๋ยวต้องลองดูแหละเดี๋ยวลองดูครับได้เลยครับ
2: หมดแล้วค่ะแล้วก็ทวนคำถามกันนะคะเด็กๆค่ะ
0: คำถามก็คือคุณครูบอกว่ามีชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงให้เล่นได้สนุกเลย1ชั่วโมงแล้วคุณครูก็หยิบกล่องของเล่นมาวางให้เด็กๆหยิบเล่นได้เด็กก็เล่นจนเพลินรู้สึกเพลินเลยล่ะแล้วคุณครูก
3: ็หมดเวลา
0: เนี่ยแหละครับคุณครูบอกหมดเวลาแล้วเด็กๆจะทำยังไงครับกำลังเล่นเพลินๆในชั่วโมงนั้นเลยของเล่นก็หยิบออกมาเต็มห้องแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: เด็กจะทำยังไงดีครับตอบมาแล้วได้เลยนะครับที่หมายเลขนี้นะ022183975-7นะครับ022183975-7นะครับ
2: ค่ะพิมพ์ตอบมาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ
0: คร
2: ับ LINE @julareadio ไปข้างนอกดีกว่าไปเล่นข้างนอกต่อ
0: วิ่งไปเลยเหรอ
2: วิ่งไปเลยหรือจะยังไงดีนะแล้วแต่เด็กๆนะคะ
0: ครับ
2: และเราก็จะชวนเด็กๆมาฟังเพลงกันนะคะมีขอไว้1คนค่ะวันนี้วันนี้เราก็คุยกันเยอะได้นะคะเด็กก็โทรศัพท์มาตอบคำถามกันได้โอ้มีโทรศัพท์เชิญค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวเลยครับ
4: ทามิเซชยานาเต้นเจ๊ค
2: ่
4: ะ
2: อ๋อน้องทามิสวัสดีค่ะ
0: ทามิได้ฟังคำถามแล้วใช่ไหมครับ
4: ใช่ต
0: ุ๊
4: ก
0: ต
4: าค่ะ
0: ค่ะทามิจะทำยังไงครับพอกำลังเล่นกันเพลินเลยเอาตุ๊กตามานั่งเล่นกันเต็มเลย
4: เหลือจะเก็บของเล่นค่ะแล้วก็ไปนั่งที่ค่ะ
0: พอได้ยินเสียงคุณครูบอกนี่ปุ๊บชวนเพื่อนว่ายังไงคะจะชวนเพื่อนว่าไงคี
4: ของเล่นก
0: ัน
2: เฮ้ยเก็บทำไมไม่ต้องเก็บหรอกกูไม่เห็นพูดเลย
0: ต้องมีเพื่อนพูดอย่างนี้แน่เลย
2: เฮ้ยไม่ต้องเก็บสิเวลา
0: ก็ยังทำนี้จะบอก
4: จะพูดกับเพื่อนว่ามันหมดเวลาแล้วนะ
0: เนาะ
2: เขารู้แล้วว่าหมดเวลาไงแต่เราก็ไม่ต้องเก็บรอครูไม่ได้บอกนี่นา
0: เดี๋ยวให้คุณครูมาเก็บเองแล้วกันทำนี้จะบอกครูว่าไงคะ
4: หนูก็จะเก็บเองคนเดียว
2: มุ่งมั่น
0: เก็บเองคนเดียวเลยเนาะแล้วก็ชวนเพื่อนไปนั่งที่เลยนะครับโหดีมากเลยนะครับได้วันนี้ทัมมี่มีอะไรจะส่งข่าวไหมคะมีไหมมีไหมมีไหมคะ
4: หนูไม่มีค
0: ่
4: ะ
0: ไม่มี
2: แถวบ้านฝนตกไหมคะทัมมี่จ๋า
0: ตกไหมตกไหม
4: ฝนตกค่ะที่หนูอยู่แถวโรงเรียนหนูค่ะ
2: โรงเรียนอยู่แถวไหนอะคะเขาเรียกว่าอะไรคะถนน
5: เรียนเรียนม
4: ี
5: อะไร
4: จังแ
2: ก
4: สาธ
2: ิ
4: ตจ
2: ุ
4: ฬา
2: อ๋อก็จุฬานี่เองใกล้ๆกันเลย
0: ครับ
2: เอาก็ฝนตกใช่ไหมคะ
0: เน
2: า
0: ะ
2: เออตอนนี้แต่ตอนนี้น่าจะหยุดแล้วเนาะค่ะ
0: นะครับ
4: หยุดแล้วค่ะ
2: จ้าจ้า
0: ครับ
2: แล้วหนูยังไม่ถึงบ้านเหรอคะ
4: ยังค่ะเพิ่งออกมาอยู
2: ่ทามี่จ๋าไหนไหนหนูก็อยู่แถวนี้แล้วว่างเมื่อไหร่ก็เรียนเชิญแล้วนะคุณแม่ขามาครึ่งรายการก็ยังดีค่ะ
4: ค
0: ุ
4: ณยาย
0: อ๋อคุณยายอย
2: ู่คุณยายค่ะ
0: อยู่กับคุณยาย
2: ไหมคะไหนๆก็ไหนๆนะคุณยายเน
0: า
2: ะ
0: วันไหนเลิกเรียนก็มาช่วยทำรายการ
2: เข้ามาครึ่งรายการก็ได้คุณยายจ๋านะ
4: คะ
2: ขอบคุณค่ะเอาขอเพลงอะไรไหมคะ
0: เอาเพลงอะไรดีครับทำนี่ครับ
4: เพลง
0: อะไรดีครับ
4: ชื
2: ่อเพลง
4: น
2: ี้ชื่อเกี่ยวกับอะไร
0: เกี่ยวกับอะไรครับ
4: ปูหอย
0: ปูปลา
4: เป็นเป็ดอะ
0: เป็ดเหรอคะใช่ไหม
2: อาบน้ำใน
4: ใช่ไหมอาบน้ำในคลอง
0: อ๋อใช่แล้ว
2: ค่ะคุณนี้ฟังกันนะคะ
0: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: เป็ด
2: ค
4: ่
2: ะคุณค่ะ
0: มี
2: คุณยายด้วย
0: ตอนนี้ก็มีเด็กโทรมาอีกแล้ว
2: เชิญค่ะ
0: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะแล้วของขวัญสายยาว่ารูปค่ะ
2: พี่ของขวัญค่ะ
0: ครับแล้วของขวัญว่ายังไงครับสมมติกำลังคุณครูให้เล่น1ชั่วโมงแล้วหมดเวลาแล้วเนี่ยคุณครูเคาะกระดิ่งเลยหมดเวลาแล้วของขวัญจะทำยังไงครับ
6: ก็ช่วยกันเก็บค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อช่วยกันเก็บเลยเนาะแล้วของขวัญจะบอกกับเพื่อนยังไงครับแต่มีเพื่อนบางคนบอกไม่ต้องเก็บหรอกไปเถอะ
6: หนูมันไม่ได้หันก็เก็บค่ะ
0: เหรอหนูก็จะเก็บหยุดนะแล้วหนูจะบอกกับเพื่อนว่ายังไงล่ะครับ
6: เพื่อนไม่เก็บพ่อไม่เก็บครูไม่ให้เล่นค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวคราวหน้าจะไม่ให้เล่นใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะอ
0: ืมนะเดี๋ยวหนูก็จะเก็บเลยเนาะได้ครับแล้ววันนี้มีอะไรจะส่งข่าวไหมครับ
5: ส่งค่ะที่บ้านหนูฝนตกค่ะ
0: หรอตกหนักไหม
5: ถ้าจะตกหนักค
0: ่
5: ะ
0: โอ้ถ้าจะตกหนักเลย
2: พี่ของขวัญทราบไหมคะที่บ้านหนูบ้านหนูนี่เขาเรียกว่าอะไรคะอยู
0: ่แถวไหนอะไรยังไงครับ
5: อยู่แถวจังหวัดนนท์นาควรวัดศรีประวัติค่ะ
0: โอ้อยู่แถว
2: จังหวัดนนทบุรีเหรอคะ
0: ใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
2: โ
5: รงเรียนนาควรวัดศรีประวัติค่ะ
0: ครับ
2: นนทบุรีครับโอ้ยังตกอยู่เลยยังตกอยู่ใช่ไหมคะ
5: หายตกแล้วค่ะ
0: หายตกแล้วหยุดแล้ว
2: หยุดแล้วค่ะหยุดแล้ว
0: ก็ดีครับเนาะ
2: ขอเพลงนะคะ
0: ครับเอาเพลงอะไรดีครับของขวัญ
5: อันนี้ขวัญจะขอเพลงเพลงดอกไม้ค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อเพลงไทยเดิมที่มีรำด้วยใช่ไหมครับ
5: ชอบรำมาก
0: เออได้ชอบรำมาก
2: ค่ะ
5: ครับวันนี้นะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: ชอบรำมาก
0: อืมดีเลยครับนะครับ
2: มีไหมคะ
0: มีไหมครับ
2: ไม่มี
0: แล้วใช่
2: ไหม
0: คะครับ
2: มันจดยิ่งเกิดนะคะ
0: เด็กๆคงจะอยากฟังเพลงกันเน
2: า
0: ะ
2: นะคะเอาแล้วงั้นเรามาฟังเพลงตามคำขอกันนะคะในช่วงคืนเคลงกับเพลงเด็ก

ฟังตามคำขอเพลงแรกเลยดีกว่านะคะรถตุ๊กตุ๊กบรรทุกถ่านค่ะ เป็นเพลงเด็กเจ้าตัวเล็กคิดดี้เมโลดี้นะคะ เพลงนี้พี่ของขวัญฉายาว่ารูปขอหมาเชิญค่ะ

0: บแล้ว
1: ครับ
0: แล้วมีใครโทรมา
1: ครับป้าแต้วอยู่ไหมครับ
0: โถป้าแต้วรอนานเลยรถบรรทุกเขากำลังบรรทุกถ่านป้าแต้วค่ะตอนนี้ลงสะพานแล้วค่ะป้าแต้วโทรกลับมาได้นะคะ
1: ครับ
0: แต้วขาเชิญค่ะอย่างใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต้วก็ไม่ได้โทรกลับมาเด็กๆคะโทรมาตอบคำถามกันได้เลยเป็นช่วงเวลา
1: ครับ
0: ที่ตอบได้เลยนะคะคำถามคือ
1: คำถามคือมีชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่คุณครูให้เล่นได้ตามสบายเลยแล้วมีของเล่นมาให้เล่นตั้งหลายกล่องนะเด็กก็หยิบของเล่นมาเล่นเต็มเลยนะครับเล่นอยู่สักพักคุณครูก็บอกหมดเวลาแล้วเด็กๆจะทำยังไงครับอุ๊ยกำลังเล่นสนุกเลยของเล่นมาวางเต็มห้องเลยนะครับเด็กๆเอาละตอบมาได้เลยนะครับ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์ตอบมาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio ค่ะใครตอบก็ได้นะคะตัวเล็กๆก็ตอบได้นะคะเพราะของเล่นกับเด็กนี่มันโอ้ยของคู่กันอยู่แล้วนะคะแล้วมีคุณครูบอกเย้ทั้งชั่วโมงเลยเล่นได้เลยของเล่นตั้ง1กล่องตั้งอยู่เต็มไปหมดเลยเด็กก็ฉันได้แล้วนี่ๆๆเลือกกันใหญ่แล้วเล่นกันอย่างสนุกสนานพอหมดเวลาปิ๊งนะคะครูบอกหมดเวลาแล้วเด็กๆควรจะทำยังไงดี
1: ค
0: ะนะคะตอบกันได้เลยนะคะลุงโตเขาวาดรูปตอบมาแล้วค่ะนะ
1: คะ
0: แล้วน้องอิ่มเอมน้องเติมเต็มและพี่หมีจะตอบบ้างไหมคะแล้วน้องอื่นๆที่ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสอยู่ตอนนี้นะคะ
1: ครับ
0: ประพันธ์รู้นะฟังอยู่นะ
1: ใช่แล้ว
0: ตอบไหมคะ
1: ตอบนะครับ
0: ตอบเธอเนาะ
1: นะครับ
0: แล้วก็เอาพี่หมีตอบมาละแล้วก็ฟังเพลงกันต่อนะคะ
1: ครับ
0: เป็นเพลงพี่แมวเลือกพี่หมีเลือกพี่แมวเลือกก่อนนะคะ
1: ครับ
0: เพลงปลูกผักปลูกรักหรือว่าจะเป็นเพลงฝรั่งคือเขาเรียกอะไรพัมคินคืออะไรฟักทองอยู่ไหน
1: เอาอะไรดีเอาเพลงฝรั่งก่อนเนี่ยแหละนะ
0: ได้ได้ได้นะคะเด็กฟังเพลงฝรั่งด้วยกันแล้วเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะ Where is pumpkin Where is pumpkin เสียงสูงหน่อยนะเพราะมันอยู่ไหนนะนะ Where is pumpkin นะคะโดย Bounce Patrol นะคะเพลงนี้ก็จะร้องว่าเอ๊ะแล้วฟักทองมันอยู่ที่ไหนนะนะสบายดีไหมอยู่นี่จ้ะสบายดีแล้วคนที่ร้องบอกงำงำยำอยากกินฟักทองก็เลยวิ่งหนีกันใหญ่เลยนะคะสรุปว่าก็กินอยู่ดีกินผักมีทั้งฟักทองมีทั้งแครอทม
1: ี
0: ท
1: ั้
0: งคอนคืออะไรข้าวโพดนะคะแล้วก็มีถั่วแขกนะคะแล้วก็มันฝรั่งค่
1: ะ
0: ลองฟังกันใช่ Where is pumpkin ค่ะ

0: สรุปว่ากินไปหมดแล้วเชิญค่ะ
1: แต้วมาละครับสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณพี่ทั้งสามท่าน
0: สวัสดีป้าแต้วค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คร
2: ับ คุณพี่กาลูกคุณพี่แมวยังกอดเลย
0: เออโถเห็นไหมคนดี
2: แล้วก็กอดเล่นใหญ่กอดใหญ่เลย
0: คือคนดีคนดีก็อย่างนี้นะป้าแต้วเนาะแมวหมารัก
2: หนูเอาตั้งไว้ตรงหัวนอนไงแล้วก็แมวเขานอนด้วยก็เอากอดเล่น
0: โอ้โหเจ้าตัวเล็กค่ะขอบคุณป้าแต้วนะคะยังคิดถึงกันเสมอเลยดูแลสุขภาพนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะป้าแต้วจ้า
2: ตกแล้วค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีค่ะโอ้ฝนตกแล้วแล้วมีใครอีกมีเพลงที่จะให้เด็กๆฟังต่อเลยนะคะกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสฟังกันให้เพลิดเพลินบ้านใครฝนตกก็มีเพลงกล่อมไปด้วยกันแล้วกันนะคะน้ำไม่ตกก็ฟังเพลงกันนะคะกับยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กๆค่ะมีเพลงที่พี่หมีเขาขอมาก็คือเด็กๆตื่นแล้วนะคะตื่นตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เอางั้นฟังซะเลยค่ะเด็กๆตื่นแล้วนะคะอยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วเชิญฟังค่ะ

0: ไหนอยู่ครับ
1: ครับ
0: นะคะ
1: ครับ
0: เราทวนคำถามก็ได้ค่ะ
1: คำถามก็คือคุณครูบอกว่าชั่วโมงนี้ให้เล่นได้ตามสบายเลยแล้วคุณครูก็หยิบของเล่นมาหนึ่งกล่องใหญ่เลยหยิบของเล่นมาเล่นกันสนุกเลยนะครับทีนี้เล่นกำลังเพลินเลยคุณครูเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วเด็กๆจะทำยังไงดีครับนะของเล่นวางเกลื่อนเต็มห้องเลยทุกคนกำลังถือของเล่นอยู่หมดเลยเด็กๆจะทำยังไงดีครับ
0: ค
1: ุณครูบอกหมดเวลาแล้วฮะใครจะตอบได้ก็02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7ครับ
0: หรือว่าจะพิมพ์ตอบมาได้ที่ Line @jularadio ค่ะ
1: ครับ
0: Line @jularadio นะคะเดี๋ยวค่อยๆตอบมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของเล่นนี่แบบโอ้ยถูกใจเลยตอบได้เลยนะคะและเราก็จะฟังเพลงไปเรื่อยๆเด็กๆก็โทรมาตอบได้เรื่อยๆนะคะจนกระทั่ง5 โมงเท่าไหร่นะ5 โมง 50 50
1: ครับ
0: 5 โมง 50เราก็จะไม่โทรแล้วนะคะ
1: คร
0: เราจะฟังคำตอบเพื่อนๆแล้วนะคะ
1: ค
0: นะแต่โทรขอเพลงได
1: ้
0: นะคะ
1: ค
0: แต่ตอนเนี้ยโทรได้สบายๆงั้นประพันธ์เลือกนะคะประพันธ์จะเมื่อกี้พี่แมวแล้วก็พี่หมีตาประพันธ์แล้วนะประพันธ์มีเพลงที่ชื่อว่าอึอออางสละอึนะคะ
1: ค
0: ให้เด็กๆได้ฟังกันทุกคนฟังเพลงอึด้วยกันนะคะอยู่ในอัลบั้มเจ้าแจ้วค่ะ

0: คนก็อึสัตว์ก็อึเหมือนกันเลยนะคะ
1: ใช่เลยครับ
0: เด็กๆอึหรือยังคะเมื่อเช้าเนี้ยค่ะพี่แมวอึยัง
1: แล้วครับ
0: อาผ่านอึยังอึแล้วค่ะนะอึกันหมดเลยตอนเช้านะคะฝ
1: ึ
0: กตัวเองให้เป็นเวลาเราจะได้ไม่ไปต้องแบบพอกลางวันจะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่อ้าปวดอึ
1: โอ้ยุ่งเลย
0: วิ่งหาห้องน้ำกันแล้วห้องน้ำก็ไม่สะอาดแบบบ้านเราใช่ไหมแล้วจะล้างก้นยังไงอ่ะ
1: ใช่เลย
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอึฝึกตัวเองให้อึเป็นเช้าเช้า
1: ใช่ล่ะฝึกได้ครับเรื่องนี
0: ้ได้บางทีอาจจะแบบว่าใช้เวลาหน่อยแต่ว่าฝึกได้แล้วให้อึทุกวันนะคะ
1: คร
0: ับเพราะถ้าเว้นไปวันนึงอะไรจะเกิดขึ้น
1: อึดอัดแน่เลยเนาะไม่สบายตัวแน่เลยนะครับ
0: มันก็จะแบบเพิ่มอึในท้องเราไปอีกแล้วเราก็จะแบบอึดอัดอึดอัดมีตดอะไรนิดๆหน่อยๆ
1: แล้วนานไปก็จะท้องผูกเลย
0: ใช่แล้วอึไม่ออกอึแข็งอีกโอ้โหอันนี้อันตรายเลยนะคะเนาะอึทุกเช้านะคะเด็กๆค่ะวันนี้อธิบายเรื่องจะเห็นชัดเจน
1: ก็ต้องกินผักด้วยนะ
0: อ้าวใช่ผักผลไม้นะคะจะได้อึสบายสบายและเราก็จะฟังเพลงกันต่อนะคะพี่หมีกับพี่แมวเลือกกันนะคะ
1: ครับ
0: มีเพลงผักผลไม้เรื่องกล้วยพ่อหนูไม่สูบบุหรี
1: ่อยากฟังเพลงนี้ตั้งเลยพ่อหนูไม่สูบบุหรี่ครับ
0: พ่อหนูไม่สูบบุหรี่ฟังก่อนนะคะแล้วพี่หมีหรือใครก็ตามที่ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสอยู่อยากจะฟังเพลงก็พิมพ์คำแรกมาได้เลยนะคะก็คือผักกล้วยอึ
1: ไปแล้ว
0: ผักกับกล้วยนะคะนะเอาละตอนนี้ฟังเพลงพ่อหนูไม่สูบบุหรี่ค่ะ อยู่ในอัลบั้มเจ้าค่ะ
1: ครับ

0: บุหรี่นี่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นมันอันตรายต่อสุขภาพใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับ
0: ไม่ต้องไปลองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่อะไรนะบุหรี่ที่มันต้องสูบหรือว่าเป็นบุหรี่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะ
1: บุหรี่ไฟฟ้า
0: ไฟฟ้าเด็กๆค่ะเดี๋ยวนี้บอกว่าเขาทำเป็นเหมือนขนม
1: ต
0: ั
1: วการ์ตูนก็มี
0: เป็นเหมือนขนม
1: ใช่เลย
0: แล้วก็แบบเป็นให้ดูดเล่นเป็นการฝึกไว้ก่อนด้วยนะ
1: ใช่ครับถ้าอย่างอันตรายเพราะเด็กก็ไม่รู
0: ้ไม่รู้ค่ะไม่รู้
1: บางทีผู้ใหญ่ก็ไม่รู้เห็นเด็กๆมาอ๋อต้องใส่เป็นขนมแน่เลยเนาะ
0: ใช่หรือเป็นตัวการ์ตูนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่เลย
0: ใช่เด็กหลอกล่อหลอกล่อเห็นไห
1: ม
0: ผู้ใหญ่หลอกล่อเราให้ติดสิ่งไม่ดีใช่ไหมคะ
1: ใช่เลย
0: เด็กต้องรู้ทันกับตรงนี้เลยอะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่เอาเลยนะคะแล้วก็มาฟังยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะในตอนเย็นๆเรามีเพลงเพราะๆให้ฟังแล้วมีคำถามด้วยเรามีเพลงที่พี่หมีขอมาผักผลไม้ค่ะเป็นเพลงโดยพึ่งน้อยนักสู้คำร้องย่านิดนะคะพัชจารีไอสิรินะคะทำนองพิรพันธ์พิรสันค่ะพิรสันจบสมัยนะคะผักผลไม้ค่ะ

0: ทุกวันนะคะกินทุกวันเลยนะบางวันแม่ผันก็ลืมกินนะ แล้วก็มีปัญหานิดหน่อยเรื่องอึนะเรื่องจริงเลยค่ะเด็กๆคะยิ้มแย้มแก้มใสนะคะเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆ5วันเต็มๆเลยไหมคะยามเย็นอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นเพื่อนกันนะคะตอนนี้เรามีคำถาม
1: ครับคำถามเราก็คือสมมติว่ามีชั่วโมงนึงคุณครูบอกชั่วโมงนี้ให้เล่นตามสบายเลยแล้วคุณครูก็มีของเล่นมาให้เล่นตั้งกล่องเพิ่มเติมเนี่ยเด็กเล่นกันสนุกเพลิดเพลินเลยนะแต่ว่ากำลังเล่นเพลินๆเลยคุณครูบอกว่าหมดเวลาแล้วเด็กๆจะทำยังไงดีครับของเล่นอยู่ในมือทุกคนเลยเต็มกล่องเลยด้วย022183975-7นะครับตอบมาได้เลยครับ
0: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio ค่ะ LINE @jularadio ตอนนี้49 17 49 30วิยังได้มีเวลาอีก30วินาทีค่ะเด็กๆสามารถโทรศัพท์มาบอกได้เลยว่าของเล่นเนี่ยเป็นเวลาชั่วโมงเล่นน่ะเด็กคุณครูเอามาให้กล่องนึงเลยตามสบายพอเล่นไปได้1ชั่วโมงเต็มครูบอกหมดเวลา

0: เอาเล
1: ยเด็กๆจะทำยังไงอะคะ
0: ครับแล้วก็มีมาพอดีเลย
1: เชิญค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับ
0: รายงานตัวเลยครับ
2: ผมนนท์ครับ
0: นนท์ที่ชอบกินขนมใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: นนท์จะทำไงดีครับตามคำถามของเรา
2: จะบอกครูว่าขออนุญาตตอบคำถามเพื่อที่จะรับเวลาฟรีไทม์เพิ่มครับ
0: แต่คุณครูบอกไม่มีค่ะหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปเรียนวิชาอื่นเนาะนะทำไงดีครับ
2: ก็เก็บครับ
0: เก็บเหรอครับอืมเก็บของเล่นใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วมีเพื่อนบอกว่าไม่ต้องเก็บล็อกนนท์ว่าอย่างนี้แหละนนท์จะว่ายังไงดีครับ
2: ผมก็บอกแล้วว่าถ้าไม่เก็บคนถัดไปที่มาก็จะหาของไม่เจอครับ
0: เออของเล่นหายเนาะมีอยู่จำนวนกระเด็นใบหายไปใช่เลยครับแล้ววันนี้นนท์มีอะไรจะส่งข่าวไหมครับ
2: พรุ่งนี้จะไปทำจิตอาสาครับ
0: เหรอทำอะไรอะครับ
2: ไปเป็นแบบทำนาครับ
0: เหรอไปทำนาเลยก็ต้องไปที่ไหนครับที่ไหนครับต่างจังหวัดใช่ไหม
2: บางเขนคร
0: ับอ๋อบางเขนที่ทุ่งก็เราก็ต้องลงไปดำนาจริงๆเลยใช่ไหมครับนน
2: ใช่ครับ
0: วันนี้ต้องมาเล่าให้ฟังนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ
3: นี่นั่นแหละ
0: ดีเลยครับดีเลย
3: ขอเพลงครับ
0: ครับเพลงอะไรดีครับ
2: เป็นเพลงเรื่องกล้วยๆครับ
0: ได้โอ้
3: เดี๋ยวได้ฟังเลยครับ แล้วพรุ่งนี้ได้ฟังด้วย นะคะ
0: ครับ
3: ขอบคุณพี่นนท์ค่ะ
0: ครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ลองอ่านคำตอบนะคะ
0: ได้เลยครับคำถามเราคือมีชั่วโมงนึงคุณครูบอกให้เล่นตามสบายมีของเล่นให้เล่นเต็มเลย
3: ค่ะ
0: เล่นอยู่สักพักนึงคุณครูบอกหมดเวลาแล้ว
3: ป
0: ิ๊วเด็กจะทำยังไงครับ
3: พี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวเขาบอกว่าผมขอตอบอีกฝั่งอีกด้านนึงนะครับ
0: ครับ
3: ว่าดูซิว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นผมก็บอกว่าผมจะงองแงเลยแล้วก็ไม่เก็บแล้วผมไม่เก็บไม่เก็บนะแล้วก็จะดื้อกับคุณครูสุดท้ายผมก็จะถูกคุณครูลงโทษโดยการเก็บของเล่นคนเดียวครับมีมุมมองอีกด้านหนึ่งให้ดูนะส่วนน้องอิ่มเอมฉายานักบัลเล่ไม่ได้ตอบมานะคะแล้วก็น้องเติมเต็มฉายานักเทควันโดไม่ได้ตอบมาแต่ว่าบอกว่าชอบกินผัดฟักทองผัดไข่ไข่กันนะคะแล้วก็กินเอมของเพลงกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้ฟังนะคะส่วนน้องทามมี่ฉายานักเต้นแจ๊สบอกว่าหนูก็จะเก็บของเล่นค่ะแล้วก็ไปนั่งที่นะคะแล้วถ้าเกิดสมมติบอกว่าเพื่อนๆบอกไม่ต้องเก็บก็บอกว่าไม่ได้ต้องมาเก็บของเล่นนะนะแต่ถ้าไม่มีใครมาเก็บเลยหนูก็จะเก็บคนเดียวค่ะพี่ของขวัญฉายาว่ารูปก็ตอบว่าช่วยกันเก็บค่ะถ้าเพื่อนบอกว่าไม่เก็บเพื่อนบอกว่าหนูก็จะเก็บค่ะถึงเพื่อนจะไม่เก็บนะคะถ้าไม่เก็บนะคุณครูขาวหน้าไม่ให้เล่นแน่ๆเลยนะคะส่วนลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนวาดเป็นการ์ตูนมานะคะยืนแบบยิ้มแป้นเลยบอกว่าเรียบร้อยแล้วค่ะเก็บของเล่นอยู่ในตะกร้าเรียบร้อยน่ารักมากส่วนพี่นนท์นะคะชอบกินขนมฉายาเขาบอกว่าจะบอกคุณครูว่าขออนุญาตตอบคำถามเพื่อจะรับเอาเวลาฟรีไทม์โอ้โหนี่เป็นพี่ที่เขาคิดแบบอีกแง่นึงเลยนะคะนั่นแน่ถ้าตอบคำถามแล้วจะได้ฟรีไทม์ได้เล่นต่อนะถึงครูบอกว่าหมดเวลาแล้วค่ะผมก็ไม่เป็นไรครับผมก็จะเก็บนะคะพอถ้าไม่เก็บเนี่ยคนเล่นถัดไปก็จะหาไม่เจอนะคะน่ารักมากเด็กเก่งจังเลยเนาะมีวิธีการของเขาอันนี้ก็เป็นรางวัลสำหรับเด็กๆที่น่ารักนะคะที่ตอบมา
0: ค
3: ใครไม่ตอบก็น่ารักแหละนะคะแต่ว่าเราก็มีความกล้าที่จะตอบกันแล้วนะคะเรื่องกล้วยๆคงเป็นต้องเป็นพรุ่งนี้แล้วล่ะมันหมดเวลาพอดีนะคะเด็กๆคะขอบคุณเด็กๆนะคะกลับบ้านปลอดภัยนะคะวันนี้ตอนนี้ฝนตกอยู่บางที่นะคะก็พรุ่งนี้เรามาติดตามฟังยิ้มแย้มแก้มใสด้วยกันใหม่ทางจุฬาเรดิโอ plus fm 101.5 จันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะวันนี้เราจะต้องสวัสดีกันด้วยพี่หมูพี่ไก่พี่กบถือโอกาสสวัสดีกันหน่อย
0: ครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
5: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
6: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: อ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
7: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus fm 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
5: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
8: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
9: ใครไม่มีวิทยุ
8: จะฟังผ่านแอป จูอาร์ Radio Plus ก็ได้นะคะ
9: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
10: เจอ

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
2: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับทุกวันนี้เทคโนโลยีควอนตัมนั้นก็เป็นเรื่องที่หลายๆภาคส่วนในประเทศไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้ให้ความสนใจและมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในเรื่องของเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับทางบริษัทคุโนวาคอมพิวติ้งจากประเทศเกาหลีใต้เพื่อสร้างความร่วมมือเป็นระยะเวลา3ปีในด้านการวิจัยการคำนวณเชิงควอนตัมและการนำไปประยุกต์ใช้จริงซึ่งบันทึกความเข้าใจระหว่างทั้ง2หน่วยงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก3อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือการจัดสัมมนาและการประชุมวิชาการร่วมกันอย่างที่2ก็คือการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและบุคลากรและอย่างที่3คือการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกันในสาขาการคำนวณเชิงควอนตัมและสาขาที่เกี่ยวข้องโดยในส่วนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นมีศูนย์สยามควอนตัมสแควร์ที่ได้เปิดตัวไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเป็นผู้ประสานงานหลักครับทั้งนี้ประเทศไทยได้เลือกแนวทาง Cloud First ในการพัฒนาการคำนวณเชิงควอนตัมคือการให้นักวิจัยเข้าถึงฮาร์ดแวร์ควอนตัมผ่านแพลตฟอร์ม Cloud แทนการสร้างเครื่องควอนตัมภายในประเทศโดยศูนย์สยามควอนตัมสแควร์ก็จะทำหน้าที่เป็นแกนกลางด้านวิชาการของยุทธศาสตร์ดังกล่าวและทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายรายอย่างเช่น IBM ประเทศไทยมูลนิธิเทคโนโลยีควอนตัมประเทศไทย Western Digital ธนาคารไทยพาณิชย์และสถาบัน AISจากประเทศญี่ปุ่นและก่อนพิธีลงนามความร่วมมือนั้นก็ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในช่วงเช้าซึ่งนักวิจัยจากทางบริษัทคุโนวาคอมพิวติ้งและสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งเกาหลีก็ได้นำเสนอผลงานแก่นิสิตและคณาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมาต่อกันที่กิจกรรมงานบุญงานกุศลของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคุณผู้ฟังโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อประชาชนและสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบุญร่วมกุศลเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชนร่วมกันในการทอดผ้าป่าร่วมกับวัดปทุมวนารามเขตปทุมวันเพื่อจัดทำโครงการสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสาขาพระธรรมชัญญานวิถีผู้วาชาวกุฏบ้านถิ่นบ่อที่ตำบลบ่อแก้วอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครโดยมีกำหนดทอดผ้าป่าสามัคคีในวันเสาร์ที่12กันยายนนี
3: ้ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย.1556นะ
4: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่1สื่อลามกหาไม่ยาก
5: อ้าวพี่หมอนวันนี้มาเช้าจังแฮ
6: วันเนี้ยฉันตื่นแต่มืดไปส่งเจ้ามีเข้าค่ายซัมเมอร์จ้ะปิดเทอมฉันไม่อยากให้ลูกอยู่บ้านหรอกนะเอาแต่นอนดูวิดีโอฉันละกลัวกลัวว่าสักวันจะกลับไปเจอลูกกำลังดูวิดีโอโป้อะ
5: เฮ้ยพี่หมอนคิดมากไปเปล่าเจ้ามิกอะเพิ่งจะ10ขวบเองนะ
6: คิดมากดีกว่าคิดน้อยนี่ยะเวลาฉันอ่านข่าวตำรวจจับพวกผลิตสื่อลามกได้วิดีโอโป้เป็นพันเป็นหมื่นแผ่นนะฉันน่ะสาบแช่งทุกทีเลยนะ
5: โถเจ๊แช่งยังไงอะเขาก็ขายกันอยู่ดีแหละพ่อแม่อย่างเราอะมัวรอให้เขาเลิกผลิตไม่ได้หรอกพี่ต้องหาทางป้องกันลูกเราเองเอางี้สิพี
6: ่ไม่ยะเธอจะชวนฉันไปถล่มร้านขายวิดีโอโป้หรือไง
7: ปัจจุบันนี้เราสามารถซื้อหาสื่อลามกต่างๆได้ง่ายแทบจะพอๆกับการหาซื้อหนังสือพิมพ์ที่สำคัญคือไม่มีการจำกัดอายุผู้ซื้อผลการสำรวจของสวนดุสิตโพพบว่าเด็กไทยส่วนใหญ่เคยเห็นและเคยดูสื่อลามกไม่ว่าจะเป็นวิดีโอโป๊ะเว็บไซต์โป๊ะภาพโป๊ะหรือหนังสือโป๊ะโดยผ่านช่องทางง่ายๆเช่นตามร้านเช่าและขายวิดีโอร้านหนังสือการ์ตูนร้านเช่าอินเทอร์เน็ตรวมทั้งในบ้านของตัวเองที่น่าตกใจคือมีเยาวชนที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วเปิดไปเจอเว็บลามกโดยไม่ได้ตั้งใจถึง90%
6: ตายละร้านเช่าวิดีโอเหรอร้านขายหนังสือการ์ตูนร้านโปรดของตามิกทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
5: อย่านะเจ๊อย่าชวนผมไปถล่มร้านนะเพราะมีวิธีที่ปลอดภัยกว่านั้นอยากรู้ไหมทำไง
6: รู้แล้วจ้า
8: สร้างความใกล้ชิดป้องกันลูกติดสื่อลามกไงล่ะ
7: รู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
9: แปดสิบแปด FM สายสุดสะดุดใจคุณ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยเรือพาณิชย์สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสลดลงหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่และขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2รองประธานคณะกรรมการวิสามัญย้ำการปรับลดงบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่กระทบภารกิจแก้ปัญหาน้ำท่วม
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยที่ประชุมพิจารณาในมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินกว่า 53,050 ล้านบาทและมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมวงเงิน 166,014 ล้านบาททั้งนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจและปัญหาของประชาชนสำหรับงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของเกษตรกรอย่างเพียงพอพร้อมเสนอปรับลดงบประมาณขณะที่นางมณพรเจริญศรีรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการปรับลดงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า682ล้านบาทหรือร้อยละ 1.27 ไม่กระทบภารกิจหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมปรับเป้าหมายการใช้งบประมาณให้เหมาะสมและแม่นยำยิ่งขึ้น
3: ในวงเงินที่เราตัดไปนะคะมีวงเงินทั้งสิ้นนะคะ682,251,100 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.27% นะคะโดยมีการปรับลดเป้าหมายแล้วก็เพิ่มความแม่นยำการใช้งบประมาณให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานดังกล่าวทั้งหมดของกระทรวงเกษตรนะคะแต่สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญนั่นก็คือการจับลำดับพื้นที่ในประเด็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็น้ำแรงซ้ำซากนะคะที่สำคัญค่ะงบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่การผลิตนะคะการลดต้นทุนไปจนถึงการตลาดเพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์ครบทั้งระบบค่ะ
2: ส่วนงบประมาณกระทรวงคมนาคมสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังให้น้ำหนักกับการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนมากเกินไปขณะที่การพัฒนาระบบรางระบบขนส่งสาธารณะและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองยังไม่มีความชัดเจนโดยนางสาวนันทนาสงประชากรรมาธิการชี้แจงว่าการจัดสรรและปรับลดงบประมาณกระทรวงคมนาคมพิจารณาจากความจำเป็นโดยโครงการที่ยังไม่เร่งด่วนเช่นอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมถูกชะลอเพื่อลดภาระงบประมาณขณะที่รายการผูกพันใหม่ยังอยู่ภายในกรอบที่กฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนดและการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กระทรวงมหาดไทยชี้แจงการเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรเพราะมีพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยสร้างความแตกแยกเรื่องเชื้อชาติและศาสนาที่อาจส่งผลกระทบความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ
2: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเนรเทศเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรโดยระบุว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนหรืออีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอาทิเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแสดงความคิดเห็นชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาสอให้เห็นถึงการนำเอาพื้นที่ในประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองดังนั้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยในสังคมจึงมีเหตุจำเป็นที่ต้องมีการสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมยืนยันว่าการออกคำสั่งในประเทศมีมาตรฐานเดียวโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักมิได้เจาะจงหรือเลือกปฏิบัติจากสัญชาติซึ่งรัฐบาลไทยจะบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมด้วยความเป็นธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้ผิดข้อบังคับตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ออกหนังสือให้ย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่แล้วจากการตรวจสอบพบทั้งหมด4ร่างโดยเบื้องต้นจะต้องย้ายออกจากพื้นที่3ร่างส่วนอีก1ร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่าถูกนำเข้ามาฝังในช่วงที่ใบอนุญาตยังมีผลหรือไม่ซึ่งเป็นช่วงปี2564ถึง2566หากพิสูจน์ได้ว่าร่างที่เหลือถูกนำเข้ามาฝังภายหลังช่วงเวลาที่มีใบอนุญาตก็จะต้องย้ายออกจากพื้นที่เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้เป็นสุสานต่อไปได้เนื่องจากลักษณะของพื้นที่ทั้งระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำผิดข้อบังคับชัดเจนขณะเดียวกันได้สั่งการให้ตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศที่มีกว่า 1,200 แห่งเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของใบอนุญาตและจัดระเบียบให้ถูกต้องคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
4: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพ ฝันของทุกคนจะไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าปัญหาติดขัดอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐแต่ฝันของทุกคนจะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและกฎระเบียบที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรายที่3เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนร่างสัญญาร่วมลงทุนและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้ประกอบการรายที่3ตามที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเสนอโดยผลการคัดเลือกเอกชนคณะกรรมการคัดเลือกมีมติเห็นชอบให้บริษัทบริการภาคพื้นดินท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือออสกาเป็นผู้ผ่านการประเมินสูงสุดซึ่งมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมทั้งคลังสินค้าขาเข้าขาออกสินค้าถ่ายลำสินค้าเน่าเสียง่ายตลอดจนสินค้าเร่งด่วนและอีคอมเมิร์ซเพื่อรองรับการเติบโตของท่าอากาศยานและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพบริการทั้งนี้นอกจากช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วยังช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการขับเคลื่อนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาลคณะรัฐมนตรีเห็นชอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและศรีลังกาแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและป้องกันการสรรหาผิดกฎหมาย
5: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือและจัดระบบการส่งรับแรงงานระหว่าง2ประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วนโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้น 10,000 คนซึ่ง MOU จะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้ผู้เชี่ยวชาญและแนวปฏิบัติที่ดีรวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
6: สาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจครั้งนี้นะคะคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้และผู้เชี่ยวชาญรวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ค่ะส่วนบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยนะคะกำหนดกระบวนการการสรรหาและจ้างงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดเลือกการกำหนดข้อมูลนายจ้างและเงื่อนไขในการจ้างการทำสัญญาจ้างโดยตรงระหว่างนายจ้างกับแรงงานการตรวจสุขภาพและการมีใบอนุญาตทำงานโดยแรงงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมค่ะ
5: ทั้งนี้แรงงานศรีลังกาจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นบนหลักการไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงได้รับสิทธิและประโยชน์ตามสัญญาจ้างและกฎหมายแรงงานไทยและสามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานโดยข้อตกลงกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาซึ่งหากทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาวในโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางยกระดับการคมนาคมขยายโอกาสการค้าชายแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางวงเงินรวมกว่า 1,783 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคสนับสนุนยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้มีความสะดวกและปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าชายแดนช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางลงได้ 30-45 นาทีเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าทดแทนการข้ามแม่น้ำแบบเดิมยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเปลี่ยนจากการใช้แพขนานยนต์มาเป็นการใช้บริการคาดว่าใน5ปีแรกจะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกสำหรับมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการปิดช่องโหว่ที่ผู้เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งแล้วย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้สำนักงานกพ.ยังได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการส่วนในระยะยาวมีแนวทางแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนกัญญาแก้วใสรายงาน
1: ศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันและให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อเร่งเยียวยาเกษตรกรศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่เปิดเผยแนวทางการทำงานจะเน้นการสื่อสารข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วและเป็นข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ของประชาชนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการทำงานหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันนี้ว่าจะให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วฉับไวและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมย้ำว่าการทำงานจะไม่เน้นการโต้วาทีไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่เติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือเป็นคณะ แต่จะให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ปัจจุบันมีเรื่องที่ดีในประเทศจำนวนมากจึงอยากเชิญชวนให้มาช่วยกันปักธงทางความคิดและสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในประเทศเชื่อว่าหากเป็นเรื่องที่ดีคณะรัฐมนตรีจะนำไปปฏิบัติและหากเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีทำได้ดีแล้วทีมโฆษกจะนำเรื่องมาสื่อสารกับประชาชนเช่นเดียวกัน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้น 5.84% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 114.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรารักประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของเคริปเลอร์บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าและพลังงานเชิงยุทธศาสตร์ในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกชะลอตัวลงโดยเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอยู่ที่7ลำลดลงจากวันก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่8ลำสวนทางกับการเดินเรือผ่านช่องแคบบัฟเอลมันเดฟทางตอนใต้ของทะเลแดงเมื่อวานนี้ซึ่งอยู่ที่29ลำเพิ่มขึ้นจาก17ลำเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียและขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วภูมิภาคโดยเฉพาะผลประโยชน์ด้านน้ำมันและก๊าซของสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้หากสหรัฐโจมตีทรัพย์สินของอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายธรรมราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นไปที่อุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจำนวน3แห่งซึ่งเชื่อว่ายังคงมีผู้ประสบภัยติดอยู่ภายในด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยของกองทัพเนปาลระบุว่าจากการสูญเสียผู้สูญหายราว900คนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคาดว่าจะมีอย่างน้อย121คนอาจติดอยู่ภายในอุโมงค์ขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,399 รายและสูญหายมากกว่า 5,400 รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่8ถึงวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย หลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึงวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนระยะต่อไปขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65
14: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
15: นักสื่อเสียงสุขภาวะร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยในรายการสุขภาพดีดีสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.
16: สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะสำหรับรายการสุขภาพดีดีกับพี่มีรัศมีมณีนินเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็กลับมาพร้อมกับเรื่องของการดื่มเหล้าการติดเหล้ากับประเด็นบาดแผลใจจากผัวขี้เหล้าโหอันนี้แบบยังต้องบอกว่าจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะก็อาจจะเป็นประเด็นที่หลายครอบครัวก็อาจจะเคยเจ็บอาจจะเคยมีบาดแผลใจจากสามีที่ติดเหล้าคือเวลาที่เราพูดถึงพิษภัยจากเหล้าเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงตับใช่ไหมคะนึกถึงเรื่องสุขภาพนึกถึงเรื่องอุบัติเหตุรถชนนู่นนี่นั่นแต่ความจริงแล้วเนี่ยเหล้ามันไม่ได้ทำร้ายคนที่ดื่มเท่านั้นนะคะแต่มันจะทำร้ายหมดเลยอะโดยเฉพาะคนในบ้านทั้งภรรยาทั้งลูกคือทั้งภรรยาทั้งลูกแน่นอนนะคะก็ต้องอยู่กับความเครียดกังวลแล้วก็ความไม่แน่นอนในทุกๆวันว่าเอ๊ะวันนี้สามีจะกลับมาเป็นยังไงพ่อกลับมาวันนี้อารมณ์จะเป็นแบบไหนบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายแต่บางทีก็อาจจะถูกทำร้ายด้วยความกลัวความไม่มั่นคงนะคะความไม่แน่ใจหรือบางทีก็อาจจะถูกทำร้ายด้วยคำพูดพูดไปพูดมามันก็อาจจะแบบเกิดความขัดแย้งแล้วก็มีเรื่องของความบั่นทอนเนาะที่มันสะสมอยู่ในใจทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงมันก็มาจากการติดเหล้านั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณน้องอีกครั้งหนึ่งนะคุณน้องที่มาคุยกับเราเรื่องของเลิกเหล้าได้เพราะน้ำปั่นนี่แหละค่ะวันนี้เราจะมาขยับลึกนะคะถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากจากปัญหาการดื่มเหล้าของสามีกับการที่สามารถพาครอบครัวผ่านวิกฤตนั้นมาได้เอาละเดี๋ยววันนี้เราจะกลับไปคุยกับคุณน้องนะคะจัดเต็มอีกครั้งหนึ่งนะคะขยี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งพี่หมีคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายครอบครัวในการที่จะดึงสามีคนเดิมให้เป็นสามีใหม่ที่ใช้ไรคนเดิมค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องค่ะ
17: สวัสดีค่ะพี่
16: คุณน้องค่ะพี่หมีอยากจะถามย้อนกลับไปนะคะในช่วงที่สามียังดื่มหนักเนาะทุกครั้งที่เขากลับมาบ้านเนี่ยตอนนั้นบรรยากาศในบ้านเป็นยังไงบ้างคะภรรยาเป็นยังไงลูกเป็นยังไงเชิญค่ะ
17: ค่ะก็คือตอนที่ว่าได้อยู่เป็นครอบครัวเลยนะคะน้องเอาตั้งแต่ตอนที่เป็นครอบครัวนะตอนที่เป็นครอบครัวก็คือเหมือนกับพี่น้องบอกค่ะว่าคือต่างคนต่างทำงานกันต่างคนต่างอยู่ต่างจังหวัดกันเพิ่งได้กลับมาอยู่เป็นครอบครัวก็คือประมาณปีกว่าแล้วก็ตอนที่ว่ากลับมาเป็นครอบครัวปีกว่าเนี้ยก็คือแฟนนะคะก็เหมือนกับว่าทำงานใช่ไหมคะทำงานเสร็จก็เหมือนกับว่ามีสังสรรค์กับเพื่อนนิดหน่อยก่อนกลับบ้านอะไรอย่างนี้แต่น้องเนี่ยน้องกลัวว่าถ้าเกิดว่าเขาขับรถกลับบ้านเนี่ยเก เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วไม่มีคนรู้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับว่าบางทีเราโทรไปอย่างเนี้ยเขาไม่รับเนี่ยน้องก็เหมือนกับว่าไม่อยู่กับเนื้อตัวแล้วจะไม่อยู่กับเนื้อตัวแล้วว่าเขาจะเกิดอุบัติเหตุไหมอะไรไหมเพราะว่าหนึ่งคือเขาเป็นคนขับรถด้วยขับรถเหมือนกับว่าขับรถส่งของต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ไปจังหวัดนู้นบ้างไปจังหวัดนี้บ้างแล้วก็เหมือนกับว่าเนี่ยถ้าเกิดเขาดื่มแบบเนี้ยบางทีอะเหมือนกับว่าบางวันอะถ้าเกิดเหมือนเขาดื่มมาหนักใช่ไหมคะกลับมาถึงบ้านโอเคคือไม่มีการทะเลาะไม่มีการอะไรกันก็คือต่างคนต่างอยู่ก็คือต่างคนต่างนอนแต่พอตอนเช้าขึ้นมาเหมือนกับว่าเขายังไม่สั่งเราแบบนี้แล้วเขาก็ไปขับรถในใจของเราเนี่ยไม่ดีแล้วจะเกิดอุบัติเหตุไหมเนาะจะมีใครจะมีสายโทรเข้ามาไหมนะว่าเออนี่นะแฟนของคุณนะคืออุบัติเหตุอยู่ตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกค่ะ
16: ค
17: ่
16: ะ
17: ไม่มีความสุขเลยที่พ่อดื่มเหล้าเพราะหนึ่งไม่มีเวลาให้สองไม่ได้อยู่กันเป็นครอบครัวสามก็คือลูกอยากไปไหนไม่ได้ไปเพราะพ่อบอกพ่อจะบอกเลยว่าไม่ว่างไม่ว่างถึงว่าเลิกงานแล้วพ่อก็จะบอกไม่ว่างไม่ว่างแต่ไอ้ที่ไม่ว่างนั้นก็คือไปอยู่กับเพื่อนมากกว่าอยู่กับครอบครัวค่ะ
16: แล้วเวลาที่สามีดื่มมาที่บ้านเวลาที่เมาเนี่ยสามีเขาเป็นคนที่เมาแล้วอารมณ์ดีหรือว่าเมาแล้วอยากนอนเมาแล้วอารมณ์เสียเป็นยังไงคะ
17: เมาแล้วก็คืออยากนอนค่ะก
16: ็
17: คือแบบไม่ก็คือจะไม่ชวนรถจะไม่อะไรค่ะ
16: ค่ะก็คือโอเคอาจจะไม่มีปัญหาในเรื่องอารมณ์รุนแรงหรือว่าอารมณ์เสียแต่อย่างน้อยๆเหมือนกับมันได้ทำลายความเป็นบรรยากาศครอบครัวไปใช่ไหมในการที่แบบกลับมาจะได้แบบมากินข้าวมามีกิจกรรมมาพูดคุยตรงนี้หายไปเลยเพราะว่าอยากนอนอ๋อแล้วในส่วนของคุณน้องเองล่ะคะเท่าที่ฟังเมื่อกี้นี้เนี่ยพี่หมีก็เข้าใจได้เนาะมันก็จะกังวลเรื่องของเอโทรศัพท์มาเดี๋ยวเกิดเขาจะโทรมาแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นคุณน้องเนี่ยมีอาการถึงขั้นนอนไม่หลับแบบเครียดลงกระเพาะหรือว่าจิตตกอะไรแบบเนี้ยเป็นขนาดไหนคะตอนที่สามียังติดเหล้าอยู
17: ่เอาง่ายๆนะคะพี่น้องเครียดจนน้องเป็นกดไหลย้อนแพนิคอะค่ะ
16: กดไหลย้อนแพนิคถึงขั้นแพนิคก็คือตื่นตระหนกบางทีคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อย่างนั้นเหรอคะ
17: ไม่ใช่เลยค่ะจริงๆค่ะก็คือแบบคนที่บ้านไม่รู้นะคะว่าน้องเป็นอะไรก็คือแบบมันมีความเครียดสะสมมากค่ะเพราะว่าเครียดกับการที่ว่าแฟนดื่มเหล้าเนี่ยค่ะดื่มเหล้าแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเราจะอยู่ไงลูกจะเป็นยังไงอะไรเนี่ยคือมันเครียดแล้วก็มาสะสมค่ะจนเป็นกดไหลย้อนแพนิคอะค่ะพี
16: ่โอ้โหค่ะแล้วในส่วนของลูกอะคะลูกเขามีอาการเครียดจนสังเกตเห็นได้ไหมคะ
17: ก็คือลูกค่ะหนึ่งจะไม่มีความสุขเพราะเหมือนกับว่าเวลาไปโรงเรียนอย่างนี้ใช่ไหม
16: คะ
17: เพื่อนก็จะแล้วว่าเนี่ยนะเสาร์อาทิตย์นี้นะโรงเรียนหยุดนะพ่อเรากับแม่เราพาไปเที่ยวนี้นะแล้วเธอไปไหนแต่ลูกก็พูดว่าไม่ได้ไปไหนเพราะพ่อเราทำงานอะไรเนี้ยแล้วเพื่อนเขาก็จะแล้วว่าพ่อไม่สนใจหรอแม่ไม่สนใจหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีอยู่วันนึงลูกกลับมาบ้านแล้วลูกมาพูดกับน้องนะคะว่าแม่ไม่รู้ไหมว่าที่โรงเรียนอ่ะวันเสาร์อาทิตย์นะเพื่อนนะพ่อพาไปเที่ยวทะเลบ้างไปสวนสนุกบ้างไปนู่นไปนี่บ้างน้องอยากไปบ้างน้องต้องทำยังไงอะไรนี้แล้วเราคนเป็นแม่จะอยู่ยังไงใช่ไหมคะพูดแบบนั้นน้องก็เลยไปปรึกษากับแฟนค่ะ
16: ค่ะแฟนว่าไงคะ
17: แฟนกับเบลที่ว่าไม่ได้ดื่มเหล้านะคะน้องก็ปรึกษาแฟนเธอรู้ไหมว่าลูกพูดว่ายังไงลูกพูดว่าเธอไม่มีเวลาให้เขาเลยลูกอยากไปไหนเขาไม่อยากได้ไปลูกอยากจะกินอะไรเธอก็ไม่พาไปนี่แหละเป็นแรงกดดันของลูกเธอรู้ไหมทำให้ลูกไม่อยากไปโรงเรียนเพราะว่าเวลาไปแล้วก็เหมือนกับว่าเนี่ยโดนเพื่อนอ่ะเหมือนกับคู่ทำนองร้องว่าพ่อไม่รักพ่อไม่รักพ่อไม่รัก
16: ค่ะแล้วโอเคสามีรับฟังแล้วมันมีคำพูดประโยคไหนคำไหนคะที่ทำให้สามีแบบรู้สึกว่าเจ็บปวดใจถึงขั้นที่ไม่ไหวละคงจะต้องเปลี่ยนละอะไรแบบนี้ค่ะ
17: ลูกกลับมาจากโรงเรียนแล้วลูกก็เล่าเหมือนเดิมเล่าเหตุการณ์ที่เขาเหมือนเดิมทุกวันเลยค่ะว่าเพื่อนจะล้อลูกว่าเนี่ยนะคนนี้เหมือนกับว่าเธอพ่อไม่รักเธอพ่อไม่รักเธอพ่อไม่รักอยู่แบบนี้ค่ะตลอดแล้วลูกหนูค่ะก็ถามว่าพ่อไม่รักพ่ออะไรพ่อเราทำงานพ่อเราแค่ไม่เหลือแค่นั้นแล้วหลังเขาก็เพื่อนเขาก็พูดกลับมาว่าเนี่ยรู้ไหมว่าที่ว่า พ่อเราก็ทำงานเหมือนกันแต่พ่อแล้วก็หาเวลาให้เราได้นะอะไรเงี้ยที่เด็กอนุบาลอ่ะเขาพูดกันแบบนี้ค่ะพี
16: ่โอ้โหแม่เด็กอนุบาลสมัยนี้เนาะเขาก็น่ารักดีนะเขามีการวิเคราะห์มีการวิเคราะห์กลับไปด้วยว่าเออเนี่ยพ่อฉันก็ทำงานเหมือนกันนั่นแหละแต่พ่อฉันเนี่ยหาเวลาที่จะมาอยู่กับลูกได้โอ้โหพูดแบบนี้ลูกของคุณน้องนี่ก็คงคิดหนักเหมือนกันนะนี่
17: ใช่ค่ะแล้วก็กลับมาเนี่ยนุ่นเนาะคือลูกช่วงนั้นลูกไม่อยากไปโรงเรียนเลยค่ะที่เขาจริงๆเขาไปแล้วเขาเพื่อนจะล้อแบบนี้ค่ะไม่อยากไปโรงเรียนเลยค่ะ
16: ค่ะแล้วตรงค่ะตรงนี้หรือเปล่าคะที่ทำให้สามีมองเห็นความทุกข์ความเครียดของลูกซึ่งแน่นอนมันมาจากเราด้วย
17: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าลูกค่ะจะไม่ค่อยสบายบ่อยด้วยแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าสาเหตุลูกที่ไม่สบายบ่อยเป็นเพราะอะไรและสังหารหนูก็ได้ไปปรึกษาหมอแล้วหมอก็ว่าเนี่ยที่บ้านเนี่ยพ่อกับแม่ทะเลาะกันหรือพ่อกับแม่เกิดความเครียดไหมหรือว่าทำอะไรที่ว่าลูกไม่ก็คือเหมือนกับว่าเนี่ยลูกอะค่ะไม่สบายบ่อยไม่สบายบ่อยก็คือข้าวก็ไม่กินช่วงนั้นลูกจะไม่กินข้าวเลยค่ะพี่จริงๆขนมก็ไม่อยากจะกินนะคะบางทีเนาะซื้อแบบของมีประโยชน์ให้พวกนมพวกเนี่ยลูกก็ไม่กินข้าวเช้าลูกไม่กินก็คือลูกจะไม่เหมือนกับมีการต่อต้านนะคะพี
16: ่
17: ต่อต้านที่ว่าจะไม่รับอะไรอะค่ะมีการต่อต้านนะคะจะไม่สนใจการเรียนอะไรอย่างนี้เลยการบ้านจะไม่สนใจนี่อนุบาลนะพี่ไม่สนใจอะไรเลยแบบไปเรียนก็ไม่อยากจะไปอยากอยู่บ้านเฉยๆไม่อยากทำอะไรอะค่ะ
16: อืมโอเคพี่มีเข้าใจละเนาะพอเด็กอนุบาลแค่การไม่กินข้าวนี่มันก็จะมีผลกระทบไปถึงสุขภาพอื่นๆด้วยแน่นอนหมอก็คงต้องถามย้อนกลับมาเอ้ยในบ้านเป็นยังไงบ้างเอ๊ะทำไมเด็กถึงไม่กินข้าวซึ่งเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาแบบนี้เนาะอาจจะต้องสืบย้อนไปว่าเนี่ยความเครียดของเด็กมันก็ไม่ธรรมดาเนาะเด็กก็มีความเครียดพอๆกับผู้ใหญ่นั่นเองนะคะเอาละก็ทำให้ได้มองเห็นว่าแม่หรือว่าในส่วนของภรรยาก็เครียดมากด้วยนะถึงขั้นที่มีอาการแพนิคตื่นตระหนกเนาะส่วนลูกก็มีอาการทางด้านจิตใจแล้วก็แน่นอนก็จะมีผลกระทบไปถึงสุขภาพอื่นๆจนกระทั่งหมอเนี่ยก็รู้ว่าเนี่ยต้องมีปัญหาแน่ๆเลยทีนี้หลังจากที่เลิกเล่าแล้วเนาะแล้วสามีกลับมาใหม่โอเคตอนนี้ฉันไม่ดื่มเหล้าแล้วจากบ้านที่เคยเงียบเหงามีแต่เสียงไม่มีเสียงแบบขัดแย้งกันเหมือนแต่ก่อนตอนนี้บ้านเป็นยังไงบ้างคะรอยยิ้มของลูกเป็นยังไงบ้างคะ
17: ก็คือลูกแฮปปี้มากค่ะพี่บอกว่าลูกกินข้าวกันพร้อมมากนะคะลูกก็จะกินแบบกินได้เยอะมากค่ะเหมือนกับว่าลูกบอกแม่วันเสาร์นี้พ่อวันเสาร์นี้พาน้องไปกินไก่เคฟซีได้ไหมพ่อก็บอกโอเคได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไปกันแบบมีความสุขน้องอยากจะไปเที่ยวทะเลนะอะไรเงี้ยวันหยุดพ่อพาน้องไปได้ไหมพ่อก็บอกโอเคได้แต่เมื่อก่อนที่น้องอยากไปไหนแต่พ่อไม่พาไปแต่ตอนนี้คือกลับมาที่ว่าพ่อพาไปค่ะแล้วก็อย่างนึงก็คือจากที่ว่าเด็กที่ว่าพี่ไม่อยากจะไปโรงเรียนกับอยากไปโรงเรียนมีความสุขเพราะว่าเพื่อนไม่รอไม่อะไรอะค่ะ
16: ค่ะอาการของคุณน้องเป็นยังไงบ้างคะกรดไหลย้อนแพนิคนั่นนะคะ
17: อาการของน้องก็ดีขึ้นค่ะพี่เพราะเราไม่ได้เครียดดีขึ้น
16: อืมค่ะอาการของภรรยาก็ดีขึ้นสุขภาพจิตของลูกก็ไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะคะก็
17: ใช่ค่ะ
16: ก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะหายไป
17: ใช่ค่ะพี่เคยได้ยินเด็กพูดไหมคะว่าเจ็บปวดใจรู้ไหมว่าน้องเจ็บปวดใจเวลาที่ว่าพ่อกับแม่ไม่เวลาให้น้องรู้ไหมน้องเจ็บปวดใจน้องยังไม่คิดเลยว่าเด็กอนุบาลจะพูดแบบนี
16: ้นั่นน่ะสิคะพี่มีก็งงอยู่เหมือนกันโหนี่เด็กอนุบาลนะเนี่ยมีการวิเคราะห์ไปถึงขนาดนั้นเลย
17: ค่ะถ้าเกิดว่าคนที่ว่าไม่รู้ใช่ไหมคะไม่ได้สัมผัสเนี่ยค่ะเขาจะหาว่าแบบเราพูดโกหกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไหมแต่คนที่ว่าเขาสัมผัสเขายังแบบตะลึงเลยว่าทำไมพูดแบบนี
16: ้ค่ะ
17: เดี๋ยวคำพูดมาจากไหนอะไรอย่าง
16: เงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่มีปัญหาเรื่องการดื่มเหล้าติดเหล้าเนี่ยอย่าคือต้องบอกว่าอย่าละเลยกับความคิดของเด็กๆบางทีอาจจะคิดว่าเอ้ยเด็กแค่เด็กอนุบาลเขาจะไปรู้อะไร ต้องพูดคุยแล้วก็ต้องฟังเด็กๆเนาะเราจะได้รู้ว่าแบบอะไรมากมายโดยเฉพาะความทุกข์แล้วก็ความเครียดของเขา คุณน้องค่ะแต่ตอนนี้ก็หมายถึงว่าเหมือนได้ชีวิตใหม่กันทั้งบ้านเลยสิคะตอนเนี้ย
17: ใช่ค่ะ
16: แล้วสามีเป็นไงบ้างคะเออถามสามีบ้างหลังจากเลิกเล่าแล้ว
17: สามีนะคะก็ดีค่ะพี่ดีทุกอย่างเลยชีวิตดีหน้าตาแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จำเมื่อก่อนที่หน้าหมองเพราะกินเหล้าเล่าแบบสีคล้ำใช่ไหมตอนนี้แบบผิวพรรณก็เป็นแตก
16: อ๋อถึงขั้นผิวพรรณด้วยเหรอคะคือเห็นชัดเจนเลยโอ้ค่ะแสดงว่าแต่ก่อนนี้คือจะออกแนวแบบคำ

0: หอ
1: ใช
0: ม
1: ่
0: ลง
1: ค่ะ
0: ด้วยใช่ไหมคะคุณน้อง
1: ใช่ค่ะฟองวันเดิมค่ะพี
0: อ
1: ่
0: ค่ะแล้วก็ในเรื่องของโรคอื่นๆที่เคยเป็นหายไปด้วยไหมคะ
1: แฟนนะคะไม่เคยตรวจนะคะว่าเป็นโรคอะไรไม่เคยตรวจค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่ว่าได้ทำงานที่ใหม่อะค่ะเขาจะมีตรวจประจำปีทุกปีอะค่ะก็คือไม่มีโรคอะไรค่ะ
0: ค่ะสุขภาพโดยทั่วไปก็โอเคมากขึ้น
1: ค
0: เน
1: ่ะ
0: าะแล้วในเรื่องของภรรยาก็โอเคมากขึ้นคือเหมือน
1: ใช
0: กับ
1: ่
0: ทุ
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: สิ่งทุกอย่างคือม
1: ใ
0: ั
1: ช
0: น
1: ่
0: ดี
1: ค
0: ไป
1: ่ะ
0: หมดเลยเมื่อเลิกเหล้าอย่างหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างหนึ่งมันก็ตามมาเนาะแล้วในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกนี่มันพัฒนายังไงบ้างคะหลังจากที่แบบกลับมาคุยกันมีเวลาให้กันแล้วอะ
1: ตัวติดกันเลยค่ะพี่ตัวนี้ตัวติดไหนๆก็คือตัวติดกันเลยค่ะ
0: โอ้โหค่ะแสดงว่าสนิทกันมากขึ้นเนาะพอไม่มีเหล้
1: ส
0: าน
1: ิท
0: มาก
1: ั
0: เป
1: น
0: ็น
1: มากข
0: แบ
1: ึ้
0: บ
1: น
0: มาเป็นมือที่สามตัดมือที่สามไปแล้ว
1: ก็คือเหมือนกับว่าถ้าตัวโทรไปหาพ่อเองนะคะโทรไปพ่ออยู่ไหนพ่อจะถึงบ้านยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้แล้วก็โทรแบบโทรติดแทนแม่เลยค่ะถามพ่ออยู่ไหนพ่อทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่
0: ค่ะแหมฟังแล้วก็ชื่นใจด้วยเลยนะคะแล้วอย่างเรื่องของการเงินล่ะคะหลังจากเลิกเล่าแล้วนี่เปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนคะ
1: เปลี่ยนไปเยอะค่ะการเงินการเงินก็ดีค่ะที่เราก็คือที่เราเคยบอกค่ะการเงินหลังจากที่ว่าเราทำแต่นี้สิใช่ไหมคะของโครงการเปลี่ยนติดเนี่ยค่ะให้ทำใช่ไหมคะเราก็ได้รู้ค่ะว่าด้านไหนที่เป็นด้านลบของเราแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขอะค่ะที่มันดีค่ะก็เหมือนกับว่าของน้องนี่คือด้านการเงินใช่ไหมคะจำนวนก่อนที่จะต้องเหมือนกับว่าได้มาก็ใช้วันต่อวันได้มาใช้วันต่อวันแต่ตอนนี้คือมีตังเก็บแล้วก็มีตังที่ว่าสามารถจะเปิดร้านให้ลูกความฝันให้ลูกได้ค่ะที่เพราะจากการที่ว่าดื่มเหล้าอะค่ะมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ว่าเขาให้นั่นเลยนะคุณดื่มเหล้าวันละเท่าไหร่สมมติว่าคุณดื่มเหล้าวันนึงนะคะประมาณ400-500เดือนหนึ่งก็คือเดือนมี31วันแล้วก็400คูณ31นั่นก็คือค่าเหล้าของคุณในแต่ละเดือนแล้วก็ในแต่ละปีอีกคุณจ่ายค่าเหล้าไปเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคุณเอาตังค์ที่ว่าซื้อเหล้าตรงนั้นอ่ะคุณมาเก็บแล้วก็ไปทำอย่างอื่นนะมันจะดีกว่าไหมคะหรือว่าต่อยอดที่เราเนี่ยค่ะ
0: ค่ะแล้วในส่วนของสามีล่ะคะคุณน้องหมายถึงว่านิสัยของสามีตอนนี้ค่ะเปลี่ยนไปจากเดิมไหมคะ
1: เปลี่ยนไปค่ะตอนนี้ก็คือมีเหมือนกับว่าดีขึ้นนะคะที่แบบนิสัยก็แบบดีขึ้นไม่แบบเวลาเพื่อนนะคะเวลาเพื่อนที่ทำงานชวนดื่มชวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะปฏิเสธว่าไม่ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องทำงานอีก
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถที่จะจัดการชีวิตได้ครอบครัวต้องมาก่อน
1: ค
0: ่ะแล้วถ้าเกิดว่าจะให้คุณน้องนะย้อนกลับไปบอกตัวเองในวันที่ทุกข์ที่สุดประโยคที่อยากจะบอกคืออะไรคะตอนนั้น
1: โอ้เนี่ยจะพูดถ้าเกิดเอาจริงๆนะน้องได้มีถึงตัวนี้นะถ้าเกิดว่าเราไม่เจอกับโครงการเนี้ยไม่รู้ว่าชีวิตตอนนี้ของเราจะตกต่ำไปขนาดไหนไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเราจะอยู่ในที่ตรงไหนจะมีชีวิตที่ดีหรือต้องหาเช้ากินค่ำเหมือนเดิมหรือว่าต้องไปยืมตังเพื่อนมาถ้าเกิดไปยืมรายวันเพื่อนมาทวงเราไม่ให้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเราค่ะพี่
0: แล้วทุกวันนี้ที่เวลานั่งกินข้าวพร้อมหน้ากันในครอบครัวตอนนี้คุณน้องรู้สึกยังไงคะเมื่อเทียบกับวันเก่า
1: ๆถ้าเกิดว่าเทียบวันเก่าๆที่ว่าเมื่อก่อนกินน่ากินข้าวกันแค่สองคนลูกแต่เดี๋ยวนี้พอมีสามีมานั่งกินด้วยมันแฮปปี้มันมีความสุขมีอะไรก็คุยกันเวลากินข้าวมีอะไรคุยกันอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ไม่สบายใจตรงไหนก็พูดกันคนนี้ไม่สบายใจตรงไหนก็พูดกันเหมือนกับว่าเปิดใจพูดกันนะคะพี
0: ่
1: ต่างคนก็จะต่างมีวิธีแก้ไขกันนะคะพี
0: ่ค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นใจแล้วก็ต้องบอกว่าแสดงความยินดีด้วยนะคะย้อนหลังเลยนะคะสำหรับครอบครัวของคุณน้องถามเป็นคำถามสุดท้ายนะคะว่าอีตอนที่ปัญหามันหนักมากๆเลยเนี่ยนะคะก่อนที่จะมาถึงวันที่ฟ้าแจ่มใสแบบนี้เนี่ยคุณน้องเคยคิดอยากที่จะยอมแพ้ไหมคะอยากที่เดินออกจากชีวิตคู่บ้างไหมคะ
1: อยากค่ะพี่

0: เลยน้องเลยนะอยากจะเลิกมากอยากจะแบบไม่คิดว่าเออถึงมีลูกแล้วจะได้นะลูกเราสามารถเลี้ยงได้ลูกเราสามารถเราสามารถพักอยู่กับพ่อกับแม่เราได้เลยอยากจะเลิกไม่อยากจะอยู่กับเขามันมีนะคะพี่ที่ว่าหนูในใจนะคิดอยากจะยิ่งให้เขาออกจากบ้านเราไปด้วยซ้ำพี่ให้เขาไปไหนก็ได้คือแบบมันเครียดมากตอนนั้นนะคะพ
1: ค
0: ี่
1: ่ะแล้วพอมาถึงวันนี้ล่ะคะได้สามีใหม่ที่ยังเป็นคนเดิมอยู่อะค่ะ
0: ดีค่ะพี่ก็เนี่ยค่ะมีโครงการใช่ไหมคะแต่โครงการของเราก็คือไอ้เนี่ยความฝันของเราก็คือการมีร้านนะคะเป็นของตัวเองแล้วก็นั่นได้แล้วแล้วก็ความฝันต่อไปก็คืออยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังค่ะ
1: เคยบอกสามีไหมคะถึงความภูมิใจที่เขากลับมาเป็นคนใหม่ต้องบอกว่ากลับมาเป็นคนเดิมแล้วก็เพิ่มเติมคือได้อะไรดีๆใหม่ขึ้นด้วย
0: บอกค่ะ
1: บอกว่าไงคะ
0: เธอเก่งมากเลยนะที่เธอยอมเสียสละเพื่อฉันกับลูกเธอเก่งมากเลยนะเธอลองดูถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อก่อนนะที่เธอดื่มเหล้านะชีวิตของเราเป็นยังไงและเธอมองกลับมาตอนนี้นะว่าชีวิตเราเป็นยังไงอ่ะมันดีกว่าเดิมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างนี้ก็ต้องบอกรักสามีมากขึ้นแล้วป่ะคะเนี่ยฉันนี่ใช่ไหมเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหจากที่เคยแบบอยากจะเลิกเลยแต่ตอนนี้ไม่ละค่ะรักมากขึ้นด้วยก็ชื่นชมทั้งคุณน้องแล้วก็ทั้งสามีเลยนะคะ อยากจะฝากอะไรเล็กๆถึงคุณผู้ฟังนะที่อาจจะมีปัญหาแบบนี้อยากจะบอกอะไรบ้างคะถ้าในบางครอบครัวมีปัญหาติดเรา
0: อยากจะบอกว่าต้องสู้ค่ะพี่ต้องสู้แล้วก็เหมือนกับว่ามีอะไรก็คือพูดกันตรงๆเลยค่ะอย่าต่างคนต่างเงียบก็คือพูดตรงๆมีอะไรก็เปิดใจพูดกันเลยค่ะแล้วมันก็จะได้รับสิ่งดีๆที่เข้ามาค่ะพี
1: ่ต้องสู้และที่สำคัญต้องพูดกันตรงๆ
0: ใช่ค่ะโอแล้วก็ให้โอกาสกันค่ะบางคนนะคะให้โอกาสเป็นครั้งสองครั้งข้อก็ยังไม่ได้บางคนเป็นร้อยครั้งถึงเขาถึงจะกลับมาค่ะเหมือนกับว่าเนี่ยเขาปรับได้เขาถึงว่าเราให้โอกาสเขาแต่ถ้าเกิดวันไหนที่ว่าเราแบบอดทนจริงๆนะคะพี
1: ่
0: ชีวิตมันออกมาเลยค่ะ
1: ต้องมีช่วงเวลาที่เราต้องมาเยียวยาจิตใจตัวเองเนาะก่อนที่จะไปสู้ต่อมากรี๊ดกันซะก่อนกรี๊ดแล้วฉันสู้ต่อ
0: ขึ้นมาสู้ใหม่เข้มแข็งเข้าไว
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะให้โอกาสตัวเองเนาะแล้วก็ให้โอกาสคนที่กำลังติดเหล้าซึ่งเขาก็ต้องการกำลังใจจากเราด้วยบางครั้งนะคะคุณผู้ฟังครับบาดแผลที่ลึกที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่แผลที่มองเห็นได้ด้วยตาเนาะแต่ว่ามันเป็นแผลในใจแผลของคนที่ต้องอยู่กับความเครียดความกังวลความกลัวความผิดหวังเนาะซ้ำๆทุกวันคือเหล้า1ขวดหรือเบียร์1ขวดเนี่ยมันก็อาจจะทำร้ายตับของคนดื่มแต่ว่าในเวลาเดียวกันนะมันก็ทำร้ายจิตใจของคนทั้งบ้านไปพร้อมกันไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่นะคะเด็กก็ด้วยค่ะอย่าดูถูกความทุกข์ของเด็กนะแล้วก็ข่าวดีก็คือบาดแผลเหล่านี้เนี่ยมันสามารถจะเยียวยาได้เมื่อมีความรักความเข้าใจการตัดสินใจในการที่จะเปลี่ยนแปลงให้โอกาสอย่างจริงจังนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณน้องเนาะที่แบ่งปันเรื่องราวชีวิตจริงอันทรงคุณค่าแล้วมันก็น่าจะเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายครอบครัวนะคะที่กำลังเจอปัญหานี้หรือกำลังต่อสู้กับปัญหานี้ขอบคุณคุณน้องมากๆเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: คนที่เจ็บจากเหล้าอาจจะไม่ใช่คนที่ดื่มเสมอไปแต่มันคือคนที่นั่งรอกลับบ้านทุกคืนด้วยความกังวลค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพดีและพบกันใหม่ค่ะ
2: ร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยโดยนักสื่อเสียงสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่326ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณสภากาชาติไทยกรุงเทพมหานครกองทัพเรือเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026อเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียด้วยวันที่8กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมจุดถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายธนพัฒน์เด่นบุรณะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าจังหวัดสตูลได้จัดประชุมหารือกลุ่มย่อยฝ่ายสถานที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเห็นกำหนดจุดและออกแบบการจัดวางผังพื้นที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวทางการจัดงานพระราชพิธีรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และการบริหารจัดการพื้นที่รองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์โดยพิจารณาการจัดวางพื้นที่ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมและการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุด กองทัพเรือเชิญประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพหุยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้
2: กองทัพเรือเชิญประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวีสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายน2569ทางหมายเลขโทรศัพท์0982790903และ0982790914ในเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.เว้นวันหยุดราชการโดยสามารถรับบัตรด้วยตนเองที่ห้องหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือหรือพศบทรชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอนุมัติงบประมาณกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมปี2570กว่า79ล้านบาทเพื่อจัดสวัสดิการและเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมไทยในยุค AI
3: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ภายในวงเงินกว่า79ล้านบาทพร้อมอนุมัติหลักการให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดส่งงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวตามขั้นตอนเพื่อเสนอกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพิจารณาโดยจะใช้ดำเนินงานอาทิการเสริมสร้างสุขภาพของศิลปินแห่งชาติการจัดสวัสดิการดูแลศิลปินแห่งชาติการยกย่องเชิดชูเกียรติจะแสดงทางวัฒนธรรมและเผยแพร่ภูมิปัญญาทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติสามารถนำไปต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจและนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครอบคลุม4ด้านได้แก่การปรับวิธีคิดและบทบาทของภาครัฐการส่งเสริมบทบาทเด็กและเยาวชนการสร้างสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จาก AI ควบคู่กับการปกป้องมรดกและคุณค่าทางวัฒนธรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนให้มีทักษะรู้เท่าทันสื่อโดยเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุค AIพร้อมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติระยะที่2พ.ศ. 2566ถึง2570ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานให้ครบทุกยุทธศาสตร์มีการศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ. 2553และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและยกระดับความร่วมมือทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38และคัดเลือกบุคคลจากอาชีพต่างๆเข้ารับรางวัลเป็นต้นแบบแก่สังคมไทย
4: คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัด ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุมมีวาระสำคัญได้แก่การจัดพิธีมอบรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38ประจำปี2569ในวันที่18ตุลาคมเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบถึงแก่อนิจกรรมณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยมีพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นในสาขาอาชีพต่างๆจากทั่วประเทศเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจากการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมจำนวน190คนจาก6ประเภทได้แก่ประเภทประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคมเช่นตำรวจจราจรพนักงานกวาดถนนพนักงานขับรถโดยสารประจำทางพลเมืองดีและจิตอาสาดีเด่นประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรมมีผลงานดีเด่นประเภทครูในสถานศึกษาประเภทคนพิการดีเด่นและประเภทหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นภายในงานจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมดีเด่นจากทุกภาคผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับการจัดงานหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกจัดขึ้นในโอกาสการประกาศยกย่องจากองค์การยูเนสโกในรอบ100ปีชาติการในปี2558ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาชุมชนและการศึกษาด้านวัฒนธรรมนับเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวในรอบ138ปีที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสตรีระหว่างประเทศซึ่งมีองค์การสมาชิก75ประเทศมาชโยรายงาน
1: ประธานรัฐสภาลงนามความร่วมมือแก้ปัญหาวิกฤตเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพขณะที่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วัน
5: นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาเปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เรื่องการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กและเยาวชนรวมกับ5หน่วยงานได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการโดยระบุว่าประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตประชากรซึ่งตัวเลขเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องรัฐสภาจึงมาเป็นตัวกลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมายและนำผลสรุปจากการเสวนาไปสู่นวัตกรรมทางนิติบัญญัติที่แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ประธานรัฐสภายังได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวาระที่2และ3โดยยืนยันว่าการประชุมจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา3วันตามที่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งอาจมีการขยายเวลาการประชุมในแต่ละวันเกินกว่าเที่ยงคืนเพื่อให้สมาชิกได้อภิปรายสะท้อนปัญหาอย่างคุ้มค่าพร้อมกำชับให้สมาชิกปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569เพื่อรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6: นายธีรชนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่ากรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569ตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีโดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิดGrow with the future สืบสานวิถีสายน้ำดังสรรอนาคตยั่งยืนมุ่งรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในวันที่18กันยายนณสวนปทุมวนานุรักษ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำคูคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนานรวมทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆในการดูแลรักษาฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์ซึ่งการเลือกสวนปทุมวนานุรักษ์ริมคลองแสนแสบเป็นสถานที่จัดงานเนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เสมือนปอดแห่งใหม่ สำหรับคนเมืองมีการออกแบบบึงน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญยังสะท้อนแนวคิดการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นฐานเพราะคลองแสนแสบเป็นสายน้ำสำคัญที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนในหลากหลายมิติสำหรับกิจกรรมภายในงานมีเวทีเสวนาหัวข้อ ProTalk 2026พลิกฟื้นสายน้ำด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคตการจัดนิทรรศการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองและนิทรรศการจากหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเดินหน้าเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยยกระดับดิจิทัลขยายตลาดในและต่างประเทศเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืน
7: นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานในกิจกรรมสสว. The Growth Connector ปลดล็อก SME โตได้ไกลไปได้จริงโดยระบุว่ารัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เป็นกลไกหลักในการยกระดับผู้ประกอบการ SME ไทยซึ่งมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 99.5% ของผู้ประกอบการทั้งหมดภายใต้นโยบาย Thailand 10 Plusโดยส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มผลิตภาพปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียวและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571นอกจากนี้รัฐบาลต้องการให้สสว.เปลี่ยนจากการส่งเสริมรูปแบบเดียวสำหรับธุรกิจเป็นการสนับสนุนที่เหมาะกับขนาดอุตสาหกรรมและช่วงอายุธุรกิจโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกกำหนดนโยบายรวมถึงสนับสนุนการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศขณะที่นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้จัดการและรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าปีงบประมาณ2570สสว.มีงบดำเนินโครงการกว่า30โครงการวงเงินประมาณ600ถึง700ล้านบาทโดยเน้นบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนพร้อมเดินหน้าโครงการอีคอมเมิร์ซสนับสนุนผู้ประกอบการ 80,000 รายและไลฟ์คอมเมิร์ซ 50,000 รายเพื่อเพิ่มช่องทางตลาดและลดต้นทุนคาดว่าจะเปิดดำเนินการภายใน 2-3 เดือนข้างหน้าปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:19 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเวสต์ริตติ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอังกฤษอนุมัติงบประมาณมูลค่า100ล้านปอนด์เพื่อยกระดับขีดความสามารถการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนในช่วงฤดูหนาวนี้รวมถึงระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตกระสุนปืนใหญ่และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนผ่านรายการความต้องการเร่งด่วนของยูเครนเนื่องจากคาดว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกำลังใช้ฤดูหนาวเป็นอาวุธด้วยการเปิดฉากโจมตีต่อเป้าหมายของพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานต่อไปนายสตรีติงกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะระดม
10: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคน เวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
11: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

ยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนับรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนฝากกันด้วยนะครับของฝาก

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: เอียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวทิพวรรณวงศ์อัสสะไพบูลย์นักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่8ขอนแก่นพร้อมทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจถ้ำธรรมาสด้านหลังวัดถ้ำผาเวียงจังหวัดหนองบัวลำพูหลังพบภาพเขียนสีแดงโบราณบนผนังถ้ำจากการตรวจสอบพบภาพลิงไต่ถาวัน4ตัวภาพวัวกระทิงและร่องรอยการขีดเขียนทับซ้อนกันถึง3สมัยรวมถึงรอยพิมพ์ฝ่ามือมนุษย์โบราณของผู้ใหญ่และเด็กนักโบราณคดีคาดว่าภาพเขียนมีอายุราว 3,500 ถึง 4,000 ปีสะท้อนวิถีชีวิตและความเชื่อของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ขณะที่บริเวณใกล้เคียงยังพบเศษภาชนะดินเผาและเศษกระดูกโบราณเตรียมรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานต่อไปจบข่าวธวัชชัยเหอะกระโทกผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
5: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: The Francis
1: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ถ้วนนะครับหมูยอไม่ถ้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ถ้วนต้นตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องมูยอ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่ไม่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: เอียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talking about? Hip hop and R&B. That's all I want.
5: Hey, คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปดตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

ูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวทิพวรรณวงศ์อัสสะไพบูลย์นักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่8ขอนแก่นพร้อมทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจถ้ำธรรมาสด้านหลังวัดถ้ำผาเวียงจังหวัดหนองบัวลำพูหลังพบภาพเขียนสีแดงโบราณบนผนังถ้ำจากการตรวจสอบพบภาพลิงไต่ถาวัลย์4ตัวภาพวัวกระทิงและร่องรอยการเขียนทับซ้อนกันถึง3สมัยรวมถึงรอยพิมพ์ฝ่ามือมนุษย์โบราณของผู้ใหญ่และเด็กนักโบราณคดีคาดว่าภาพเขียนมีอายุราว 3,500 ถึง 4,000 ปีสะท้อนวิถีชีวิตและความเชื่อของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ขณะที่บริเวณใกล้เคียงยังพบเศษภาชนะดินเผาและเศษกระดูกโบราณเตรียมรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานต่อไปจบข่าวธวัชชัยเหอะกระโทกผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
5: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ
2: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโส

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11
1: แรงทุกครั้ง

0: ติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่ไม่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: กำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องเมืองยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
4: และนี่ก็คือล่องไพรตอนผีต้องเหลืองคนสุดท้ายนะคะแต่วันนี้เป็นตอนที่12ค่ะตอนที่กำลังตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็หวาดเสียวแบบสุดๆเลยนะคะสำหรับศักดิ์สุริยันค่ะคุณจิตเวน
5: ครับตอนนี้ก็เดินทางลึกเข้ามาทุกทีเจอสิ่งต่างๆมากมายแล้วก็จบไปอีกเรื่องกับเรื่องของช้างนะครับ
4: ใช่ค่ะก็เป็นการจบแบบคิดว่ามันคงจะผ่านไปได้ลำบากนะคะแต่มันก็ผ่านไปได้ลำบากจริงๆเพียงแต่ว่าโชคยังช่วยเนาะซึ่งเดี๋ยวศักดิ์สุริยันนะก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะผ่านไปได้อย่างไรแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะต้องตามตัวของสองสามีภรรยาชาวเยอรมันต่อไปนะคะเกือบแล้วอีกนิดนึงใช่ไหมคุณจิตเรน
5: ใช่ครับอีกนิดนึงของในเล่มนะครับแต่ว่าไม่ใช่อีกนิดนึงของพวกศักดิ์เลย
4: ความอะไรนะความบัวยังไม่ทันจะหายความร้อยเอกเรืองจะมาหายอีกแล้วค
5: ่
4: ะ
5: เรื่องใหญ่นะครับเนี่ย
4: นั่นน่ะสิสองคนนี่ยังหาไม่เจอเลยร้อยเอกเรืองจะหายไปอีกแล้วเอ๊ะหายไปพร้อมกับสีฟ้าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจตอนที่ผ่านๆมาเนี่ยบางทีเรามักจะบ่นอยู่เสมอนะว่าแบบเล่มนี้นี่ไม่ค่อยเห็นร้อยเอกเรืองเลยบางทีก็หายไปเลยทั้งเล่มนะคะแต่รู้สึกว่าเล่มนี้มีซีนเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
5: ครับ
4: แล้วก็น่าจะมีเรื่องรักๆหวานๆของร้อยเอกเรืองด้วยก็ต้องลุ้นกันต่อนะคะว่าจะสมหวังหรือไม่หรือว่าจะหวาดเสียวหรือไม่นะคะกับการหายของร้อยเอกเรืองแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาฟังความรู้สึกของศักดิ์กันก่อนดีกว่าเพราะว่าในช่วงที่ผ่านกลางโครงช้างครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวคุณจิตรินจะเล่าให้ฟังค่ะไปกันเลยค่ะ
6: จนกระทั่งบัดนี้ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าข้าพเจ้ารอดชีวิตจากการถูกเหยียบถูกชนหรือถูกต้นไม้ล้มทับตายในครั้งนั้นมาได้อย่างไรบางทีอาจจะเป็นด้วยความคุ้มครองของกอไผ่เหล่านั้นและบางทีมันก็อาจจะเป็นเพราะยังไม่ถึงคราวเคราะห์ร้ายอย่างไรก็ดีในที่สุดเหตุการณ์อันเต็มไปด้วยความหวาดเสียวเหล่านั้นก็ผ่านไปมันกินเวลาเพียงนาทีเศษๆเท่านั้นแต่มันก็นานชั่วกับชั่วกันในความรู้สึกของข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่งป่าทั้งป่าเหลือแต่ความเงียบเชียบว่างเปล่าราวกับคนเราตื่นจากฝันร้ายเพียงแต่ต้นไม้ที่หักโค่นอยู่ระเนระนาดและกลิ่นสาบที่ยังล่องลอยอยู่ในอากาศเท่านั้นที่ยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงข้าพเจ้าวิ่งตรงไปทางทิศซึ่งได้ยินเสียงปืนของตะเกิ้นเป็นครั้งสุดท้ายทันใดที่พ้นจากกอไผ่ซึ่งขวางหน้าอยู่ก็เผชิญกับร่างทะมึนของพญาช้างสารอีกตัวหนึ่งในระยะเกือบไม่ถึง5ก้าวความกระ ระทันหันของเวลาและกระชั้นชิดของระยะทำให้ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้นอกจากปล่อยให้เป็นหน้าที่ของความเคยชินตามสัญชาตญาณ
4: ริกบี้470ที่อยู่ในมือของศักดิ์ยกขึ้นเกือบผ่านท้ายยังไม่ทันประทับสนิทกับบ่าดีกระสุนทั้งลำกล้องซ้ายและขวาก็ลั่นออกไปเกือบจะในจังหวะเดียวกันศีรษะอันมหึมาซึ่งเป็นเป้าหมายสะท้อนกลับไปนิดหน่อยเพราะแรงปะทะแต่แทนที่ร่างอันมหึมาของมันจะสุดหวบอย่างใจหมายพยาโคชสารตัวนั้นยังคงยืนอยู่อย่างที่ศักดิ์ได้พบมันในพริบตาแรกศักดิ์หักผ่านท้ายสลัดปลอกกระสุนออกแล้วก็บรรจุใหม่พรางกระโดดเลี่ยงออกไปทางหนึ่งเขาตั้งใจจะยิงซ้ำแต่ครั้นแล้วศักดิ์ก็ได้คิดแล้วก็ลดปืนลงเพราะช้างตัวนั้นตายแล้ว
6: ข้าพเจ้ารู้ได้จากอาการแน่นิ่งไม่ไหวติงไม่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวของมันศีรษะอันใหญ่ปานขอบกระด้งลดต่ำสองรูกระสุนที่เหนือน้ำเต้าปราศจากโลหิตงาอันยาวทั้งคู่ที่ทิ่มติดอยู่กับพื้นดินข้างหน้าข้างหนึ่งย่อเพราะอาการสะเทือนที่ได้รับจากแรงปะทะของกระสุนทั้งสองนัดในอึดใจต่อมานั่นเองข้าพเจ้าจึงได้เหตุผลว่าต้นไม้สองต้นนั่นเองที่ทำให้ร่างของมันทรงตัวอยู่ได้ข้าพเจ้าไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันตายมาแต่เมื่อใดแต่จากหางที่ด้วนและแผลค่อนข้างใหญ่ที่ริมทวารของมันยืนยันปราศจากข้อสงสัยว่าพญาโคจรสารที่ยืนตายตัวนั้นคือไอ้แปร
4: ไอ้แปรตายแล้วแต่มันยังยืนอยู่ได้นี่เป็นเรื่องที่เกือบเหลือวิสัยที่จะเชื่อว่ามันเป็นความจริงแต่ภาพที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าก็เป็นประจักษ์พยานว่าศักดิ์มิได้ฝันไปไอ้แปรมันอาจจะตายมาแล้วตั้งแต่เมื่อคืนหลังจากโดนกระสุนปืนของศักดิ์ตามที่ตะเกิ้ลได้พยากรณ์ไว้แต่ว่าตะเกิ้ลอยู่ที่ไหนศักดิ์วิ่งผ่านซากช้างตัวนั้นไปได้ไม่กี่ก้าวเขาก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเจอเข้ากับซากของช้างตัวใหม่เป็นแม่ช้างแปลกขนาดใหญ่ที่นอนตะแคงอยู่ข้างกอไผ่กอหนึ่งจากแผลที่ปรากฏอยู่ที่หูบอกให้ศักดิ์รู้ว่ากระสุนของตะเกิ้ลเข้าที่ไหนลักษณะที่นอนเห็นได้ว่ามันล้มลงทันทีหลังจากถูกยิงกระสุนซึ่งเข้าสมองคงจะทำให้ตายคาที่เพราะไม่มีร่องรอยว่ามันได้ดิ้นรนแต่ประการใดแต่ปัญหาก็คือตะเกิ้ลอยู่ที่ไหนสักได้แต่วิ่งพร่านไปตามบริเวณที่นั้นเขาหวาดเกรงแล้วก็หวั่นกลัวว่าวินาทีหนึ่งวินาทีใดต่อไปอาจจะเจอซากอันแหลกเหลวหาชิ้นดีไม่ได้ของกระเรียนชราที่ถูกขยี้จมดินหรือเรียราดอยู่ณที่หนึ่งที่ใดแต่ก็ไม่ปรากฏวี่แววจนนิดเดียวด้วยความตกใจอย่างถึงขนาดสักกวาดสายตาไปรอบๆตัวแล้วก็ตะโกนเรียกตะเกิ้ลจนสุดเสียง
5: ตะเกิ้ล
4: ไม่มีเสียงตอบนอกจากเรียวไผ่ที่ถูกลมพัดทุกคนทุกแห่งมีแต่ความเงียบสงัดร่างอันมหึมาของไอ้แปรขัดอยู่ระหว่างต้นไม้คู่และซากของแม่แปลกที่นอนตะแคงอยู่ถัดมา
5: ตะเกิ้ล
4: สักตะโกนซ้ำความตกใจทำให้สักแทบเสียสติเขาวิ่งกลับไปกลับมาอยู่ระหว่างซากช้างทั้งคู่จวนจวนจะทอดอะไรตายอยากอยู่รอมรอดนั่นเองเสียงเพาะของเรียวไผ่ที่ถูกหัก ซึ่งดังขึ้นข้างหลัง 2-3 ครั้งทำให้ศักดิ์หันกลับไปโดยเร็วด้วยความระมัดระวังตัวแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีอะไร

0: เสียงเหล่านั้นยังคงดังต่อไปจนกระทั่งศักดิ์แน่ใจว่ามันมาจากกอไผ่อันหนาทึบข้างแม่แปลกตัวนั้นเขาจึงจะย่องกริบเข้าไปที่นั่นแล้วก็ชะโงกหน้ามองดูครั้นแล้วศักดิ์ก็ถอนใจยาวอุทานออกมาด้วยเสียงซึ่งศักดิ์เองก็จำแทบไม่ได
1: ้ตะเกิ้นตะเกิ้นแกเข้าไปทำอะไรอยู่ในนั้นอะ
0: ใบหน้าอันเต็มไปด้วยริ้วรอยหนามข่วนของกระรินชราไม่ปรากฏเลยว่าตะเกิ้นจำศักดิ์ได้ตะเกิ้นคงหักกิ่งไผ่ซึ่งกีดขวางทางของแกออกมาจากกลางตอเรื่อยไปพร้อมกับตาที่เลื่อนลอยราวกับไม่แลเห็นอะไรและพร้อมด้วยริมฝีปากที่ขมุบขมิบแต่ไม่มีเสียงจนศักดิ์ชักมีดป่าเฉาะเบิกทางแล้วก็พาตะเกิ้นออกมาพ้นจากไผ่ก่อนนั้นกระเหรี่ยงชรานั่งลงพับเพียบถอดหมวกทรงกะลาป๋าของแกพรางเงยหน้ายิ้มอย่างไอ้อายกับศักดิ์ราวกับว่าเพิ่งจำได้เป็นครั้งแรก
1: แกเข้าไปทำอะไรอยู่ในนั้นน่ะได้ยินฉันหรือเปล่าตะเกิ้น
2: ได้ยินแต่นายเรียกครั้งแรกนาย
1: ได้ยินแล้วทำไมไม่ขานทำไมไม่ตอบเล่าม
2: ันขานไม่ออกมันตอบไม่ได้นาย
1: แล้วแกเข้าไปทำอะไรอยู่ในนั้นน่ะ
0: กระเหรี่ยงชรายกมือขึ้นเกาศีรษะพรางถอนใจ
2: เกินก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนายจำได้ว่าเห็นงวงนางแม่แปลกนั่นคว้าผิดหัวตะเกินไปฝ่ามือเดียวต่อมาตะเกินก็รู้สึกตัวว่าเข้าไปอยู่กลางกอไผ่แล้วต่อมาก็ได้ยินเสียงปืนนาย
1: ฉันก็ได้ยินเสียงปืนแค่สองนัดนางแม่แปลกนั่นโดนเข้าที่กกหูอยู่คาที่เลยอีกนัดหนึ่งแกยิงอะไรอ่ะ
2: โอ้ยตะเกินจำไม่ได้นายคงจะอีกตัวกระมัง
1: แกคงหมายถึงไอ้แปร
2: อ๋อเปล่าเลยนายถ้าเกินเห็นไอ้แปรยืนตายตั้งแต่เราขึ้นมาถึงแล้วกำลังเดินเข้ามาดูด้วยความสงสัยนางแม่แปรนี่มาจากทางไปไหนไม่รู้เล่นงานตะเกินเลยแต่นายเอ้ยตะเกินนึกได้แล้วนางแม่แปลกมีสองตัวด้วยกัน
0: ในตาของตะเกินแจ่มใสเป็นประกายวาวขึ้นเมื่อคิดมาถึงตรงนี้แกหันกลับแล้วก็ออกวิ่งนำศักดิ์อ้อมไผ่ก้อนนั้นออกไปทางฟากตรงกันข้ามณที่นั้นห่างจากไผ่กอเดียวกันออกไปประมาณ10ก้าวนางช้างพังอีกตัวหนึ่งนอนศีรษะพับอยู่ในท่าคุกเข่ากระสุนเข้าหว่างตาพอดีเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรว่ามันไม่สิ้นใจก่อนที่ร่างของมันจะสัมผัสกับพื้นดินด้วยซ้ำไปกระเหรี่ยงชราถึงกับเต้นแรงเต้นกาด้วยความดีใจเหมือนเด็กที่ได้ของขวัญ
2: นี่ตะเกินนึกได้นัดแรกตัวนี้นัดที่สองตัวนั้น
1: แกตั้งใจจะบอกฉันด้วยตะเกินว่านางแม่แปลกสองตัวนี้กระหนาบข้างของไอ้แปรที่สิ้นใจตายแล้วตั้งแต่เมื่อคืนถึงที่นี่หรือมิฉะนั้นก็พาไอ้แปรที่หมดแรงเพราะเลือดออกมากจวนจะสิ้นใจมายืนตายคาต้นไม้สองต้นนี้อย่างนั้นเหรอ
2: ตะเกินไม่ได้ว่าอย่างนั้น
1: ตะเกิ้นบอกไม่ถูกว่าไอ้แปรมันตายตั้งแต่เมื่อไรแต่ดูตามรอยเลือด ตามทางที่เราตามมันมาแล้วกระสุนสองนัดนั่นของนายไม่ทำให้ไอ้แปรตายคาที่นะมิฉะนั้นเลือดของมันก็คงไม่ไหลกองต่อมาเพราะฉะนั้นสันนิษฐานกันว่าเลือดกองสุดท้ายของไอ้แปรปรากฏอยู่เหนือฝั่งห้วยนี้เพียงนิดเดียวมันก็อาจจะมาขาดใจตรงนี้แต่นี่มันมายืนขัดอยู่ระหว่างต้นไม้สองต้นนั้นได้ก็คงจะอาศัยแรงแม่แปลกทั้งคู่ช่วยกันประคองมาจนถึงที่นี่นั่นเอง
0: การสันนิษฐานของตะเกิลเต็มไปด้วยความจัดเจนที่แกเคยผ่านมาแล้วเป็นเวลาช้านานฉะนั้นเมื่อหาเหตุผลและหลักฐานอื่นยืนยันไม่ได้สักก็ไม่ได้มีท่าทีจะขัดแย้งกับตะเกิลทั้งคู่เดินย้อนกลับไปที่ไอ้แปรอีกครั้งเพื่อพิจารณาดูให้แน่ชัดไม่มีปัญหาเลยว่าแผลที่มันได้รับจากกระสุนปืนสองนัดแรกของสักที่ตรงทวารนั้นมีความสาหัสอาจจะทำให้มันถึงแก่ความตายในขณะหนึ่งขณะใดนับแต่บนสันเนินที่ถูกยิงเรื่อยมาจนกระทั่งถึงที่นี่สักไม่สามารถจะยืนยันในข้อเท็จจริงนั้นแต่ที่แน่นอนอย่างหนึ่งซึ่งสักมั่นใจก็คือว่าในขณะที่สักปล่อยกระสุนสองนัดนั้นไอ้แปรตายแล้วแต่เพื่อความไม่ประมาทตะเกิลลงมือวัดฝ่าเท้าของมันเปรียบเทียบกับรอยที่ปรากฏอยู่ตามหาดทรายเพื่อให้แน่ใจว่านี่คือไอ้แปรอย่างปราศจากข้อสงสัยและจากการสำรวจโดยถี่ถ้วนของทั้งคู่ปรากฏว่าที่ข้อเท้าถูกล่ามโซ่ถูไถมาช้านานกระทั่งโซ่นั้นเป็นสนิมผุกร่อนหลุดไปเองสักและตะเกิลช่วยกันตรวจดูต่อไปเพื่อหาสาเหตุว่าอะไรทำให้มันกลายเป็นช้างที่เกเรและเต็มไปด้วยความอาฆาตมาดร้ายมนุษย์โดยไม่เลือกหน้าว่าเป็นใครภายหลังที่พยายามอยู่นานจึงพบเหตุผลและหลักฐานดังกล่าวสิ่งนั้นก็คือแผลที่ข้างหูขวาของไอ้เป๋แผลนั้นเต็มไปด้วยหนอนและเหม็นเน่าเมื่อสักและตะเกิลเอาไม้แยงเข้าไปดูก็ปรากฏว่าเป็นรูลึกกว่าคืบไม่ต้องสงสัยเลยว่าในชีวิตตระเวนป่าของไอ้แปรมันคงจะถูกพรานชาวป่าหรือพรานเมืองก็ตามซึ่งต้องการงาอันงามถึงขนาดฝากแผลนั้นไว้แต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะเป็นแผลที่ถูกยิงระหว่างไอ้แปรเข้ารังควานหมู่บ้านก่อนหน้าที่มันจะมาพบกับสักและตะเกิลก็ได้จะโดยเหตุหนึ่งประการใดก็ตามความทรมานที่มันได้รับจากแผลนั่นเองทำให้ไอ้แปรกลายเป็นเพชฌฆาตไปเจอมนุษย์เข้าไม่ได้ก็กลายเป็นคราวเคราะห์ของมันที่มาเจอสักและตะเกิลซึ่งทั้งคู่ไม่เคยสนใจหรือมีอะไรเกี่ยวข้องกับไอ้แปรสักพิจารณาดูไอ้แปรที่ยืนตระหง่านเงื้อมอยู่ระหว่างต้นไม้สองต้นนั้นแล้วตายแล้วแต่ทำไมดูเหมือนไม่ตายครั้นแล้วสักก็ถอนใจในขณะที่ตะเกิลได้ยินก็หันมามองดูสักสายหน้าพรางพึมพำว่า
1: ตะเกิลรู้ว่านายคิดอะไรแต่มันก็ช่วยไม่ได้เราไม่ทำลายมันไอ้แปรก็เอาชีวิตเรา
0: ตะเกิลตรงเข้าไปลองวัดดูงาอันยาวซึ่งปราศจากตำหนิแล้วตะเกิลก็นิ่งเหมือนคิดคำนวณอะไรอยู่สักครู่จึงพูดต่อไปว่า
1: ถ้าเป็นอย่างสมัยก่อน
2: และเราล่าช้างเอางานะตะเกิ้นเองก็คงจะไม่คิดอะไรมันเรื่องของสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเรื่องของสัตว์ประเสริฐทำลายสัตว์เล็กแต่นี่เราฆ่าไอ้แปรตายแล้วเราก็จะต้องทิ้งมันไว้ที่นี่งาหรือสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่างาเพียงใดเราก็เอาไปไม่ได้แต่นายอย่าลืมว่าความตายของไอ้แปรนี่แหละคือการอยู่ของเรา
0: สักเข้าใจความหมายของตะเกิ้นดีแต่แม้กระนั้นภาพทั้งหลายแหละที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าก็ชวนให้สะอึกไปได้ภาพของไอ้แปรที่ยืนตายภาพของนางแม่แปลกสองตัวซึ่งเข้ากระหนาบข้างที่ช่วยกันประคับประคองออกมาจากสันเขาจนถึงที่นี่ใครบอกว่าความรักและการช่วยเหลือมีได้แต่เฉพาะระหว่างมนุษย์ใครบอกว่าเพศที่อ่อนแอที่สุดไม่อาจเสียสละเพื่อเพศที่แข็งแรงได้มันอาจจะเป็นภาพที่อยู่ในความทรงจำของศักดิ์ไปอีกนานและเป็นภาพที่นึกขึ้นมาทีไรก็อดสะเทือนใจไม่ได้จนกระทั่งบัดนี้ทั้งคู่ชวนกันออกจากบริเวณที่เต็มไปด้วยความเศร้าสลดและสังเวชใจแล้วก็ย้อนกลับมาที่ลำห้วยอีกครั้งนั่งลงพักอยู่อึดใจใหญ่โดยไม่ได้พูดจาอะไรกันเลยครั้นแล้วจึงเริ่มออกเดินทางกลับไปยังหนองน้ำที่นัดร้อยเอกเรืองกับสีฟ้าไว้แต่ด้วยความประหลาดใจเมื่อมาถึงทั้งคู่พบบริเวณนั้นว่างเปล่าไฟกองหนึ่งยังคุกรุ่นอยู่พร้อมด้วยเศษมันและก้างปลาที่โยนทิ้งเรี่ยราดอยู่โดยรอบแต่ก็ไม่ปรากฏร่องรอยของสีฟ้าไม่ปรากฏวี่แววของร้อยเอกเรืองยุทธนาตะเกิ้นกวาดสายตาชำเลืองดูโดยรอบพรางบอกว่า
2: ตะเกิ้นจำได้ว่าเราตกลงกันแล้วว่านายทหารเรืองกับสีฟ้าจะคอยอยู่ที่นี่แม่ทำไมถึงไม่รักษาสัญญา
0: สักเองทีแรกก็คิดว่าสองหญิงชายอาจจะชวนกันไปแสวงหาน้ำซับหรือผลไม้ในบริเวณใกล้เคียงแต่ภายหลังที่กูเรียกอยู่หลายครั้งก็ไม่ปรากฏเสียงขานตอบก็ชักไม่สบายใจในขณะที่สักคิดว่าร้อยเอกเรืองมิใช่คนที่จะลืมการนัดหมายได้ง่ายๆและเว้นแต่กรณีจำเป็นจริงๆเขาจะไม่ทำลายเงื่อนไขใดๆที่ตกลงกันไว้ตะเกิ้นเองก็ร้อนรนกระวนกระวายมิได้ต่างไปจากสักทุกคนช่วยกันสำรวจตรวจดูร่องรอยทั่วบริเวณนั้นหวั่นใจแล้วก็หวาดกลัวว่าอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดจะเกิดขึ้นแก่ร้อยเอกเรืองตามพื้นดินไม่ปรากฏรอยเท้าสัตว์หรือว่าคนที่แปลกปลอมเข้ามานอกจากรอยเท้าไอ้แปรและบริวารของมันกับรอยเท้าของศักดิ์และตะเกิ้นเองที่ทิ้งไว้อย่างไรก็ดีในขณะที่คุกเข่าพิจารณาดูรอบๆกองไฟนั่นเองตะเกิ้นเอื้อมมือออกไปอย่างรวดเร็วพรางอุทานออกมาเบาๆแล้วก็เงยหน้าขึ้นยื่นสิ่งนั้นให้กับศักดิ์
2: ดูนาย
0: เสียงของตะเกิ้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นความเหน็ดเหนื่อยอิดโปรยใดๆที่ได้รับในวันนั้นถึงกับหายไปเป็นปลิดทิ้งเพราะสิ่งนั้นก็คือบุหรี่ซิกาเรตที่ถูกจุดไหม้แต่ไม่ทันติดรูปร่างและลักษณะของมันอาจจะยับยู่ยี่แต่ศักดิ์ก็จำได้ทันทีจากตราของมันว่านั่นเป็นบุหรี่ของร้อยเอกเรือง
1: นี่มันหมายความว่ายังไงกันตะเกิ้น
2: ไอ้ตะเกิ้นอาจจะทายผิดแต่อย่าลืมนะนายว่ายาสูบจำเป็น
1: และมีค่าสำหรับผู้ชายที่ติดมันอย่างนายทหารเรืองเมื่ออยู่ในป่าเนี่ยยิ่งกว่ายายแกที่ติดมาอีกยิ่งซะกว่าการหิวข้าวแล้วทำไมนายทหารเรืองถึงทิ้งมันไว้ล่ะก็แกเข้าใจของแกว่ายังไงล่ะเข้าใจนะเข้าใจได้นายแต่ไม่รู้ว่ามันจะผิดหรือมันจะถูกตะเกินเห็นรอยเกือกนายทหารเรืองบนขี้เถ้านั่นก็บอกได้ว่านั่งยองๆแล้วยื่นมือไปจุดยากระแรดกับถ่านหรือว่าเปลวไฟในกองพอปลายไม้ยังไม่ทันติดไม่ทันดูดแต่ทำไมถึงทิ้งไว้ล่ะ

0: ไปได้ไม่ได้ว่าเวลานายทหารเรืองต่อยากระแรดกับทานหรือว่าเปลวไฟนั่นพอดีเห็นอะไรแปลกได้ยินอะไรผิดปกติจึงถลันลุกขึ้นอย่างที่รอยตีนบอกไว้ยากระแรดหลุดจากมือไปแต่นายทหารเรืองไม่มีเวลาก้มลงเก็บเพราะ
1: ตะเกิ้ลหยุดชะงักทันทีเหมือนคิดอะไรขึ้นมาได้ก้มลงพิจารณาทิศทางที่ปลายรองเท้าคู่นั้นหันไปครั้นแล้วก็ก้าวสวบสวบปราดไปทางทิศนั้นประมาณ5นาทีต่อมาสักก็ได้ยินเสียงตะเกิ้ลร้องเรียกลั่นมาจากหลังละม
0: ออยู่นี่เองนาย
1: เสียงของตะเกิ้ลบอกให้สักทราบดีว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดไปในความคิดของสักเต็มไปด้วยความคาดหมายแม้กระนั้นเมื่อถลันตามตะเกิ้ลเข้าไปถึงหลังละเมาะนั้นและเห็นรอยเท้าที่สับสนอยู่มากมายตลอดจนชายเสื้อฮาวายชิ้นหนึ่งขาดตกอยู่สักก็อดรู้สึกเสียววาบไปตามไขสันหลังไม่ได้
0: มันจริงอย่างตะเกิ้ลสงสัยเลยคนแปลกหน้าหลายคนมาแอบอยู่ที่นี่สีฟ้าคงจะออกมาด้วยธุระอะไรหรือสงสัยอยากจะดูให้รู้แน่แกคงจะถูกคนพวกนั้นกลุ่มรุมจับเสียงร้องของแกได้ยินไปถึงนายทหารเรืองขณะที่ก้มต่อยากระแรดฉะนั้นจึงทิ้งมันแล้วก็วิ่งกระโผกกระเพกจะมาช่วยเลยถูกมันกลุ่มรุมทำร้ายหรือว่าจับตัวไปด้วยกัน
1: ร่องรอยที่ปรากฏอยู่บนพื้นดินตอนนั้นแสดงว่าการต่อสู้ได้เกิดขึ้นจริงทั้งคู่แลเห็นกิ่งไม้ที่ถูกหักเห็นป่าหญ้าและเถาวัลย์ที่ราบเป็นทางไปแต่กำลังฝ่ายศัตรูเหนือกว่ามากมายคงจะทำให้ร้อยเอกเรืองและสีฟ้าไม่มีโอกาสป้องกันตัวได้เลยและการต่อสู้นั้นอาจจะเป็นไปอย่างดุเดือดแต่ก็กินเวลาสั้นเศษผ้าจากเสื้อฮาวายตัวนั้นที่สีฟ้าสวมแสดงว่าหล่อนพยายามเพียงใดในการที่จะเอาตัวรอดและกระสุนปืน 2-3 นัดของร้อยเอกเรืองที่ยังไม่ได้ยิงซึ่งกลิ้งอยู่บนพื้นดินก็แสดงว่าเขาไม่สามารถจะใช้ปืนให้เป็นประโยชน์ได้แต่ใครเล่าคือบุคคลเหล่านั้นปัญหาข้อนี้สักและตะเกิ้ลหาคำตอบได้ทันทีจากรอยเท้าเปล่าที่ปรากฏว่าคนร้ายคงจะเป็นชาวป่าชาวเขาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภูมิประเทศแถบนั้นเองแต่ว่าต้องการอะไรจากหญิงชายคู่นั้นเรื่องนี้สักและตะเกิ้ลก็จนปัญญาไม่สามารถที่จะหาเหตุผลและคำตอบได้แต่ก็ไม่จำเป็นในปัจจุบันเพราะปัญหาเดียวที่เผชิญหน้าอยู่ในขณะนั้นคือเร่งติดตามให้พบร้อยเอกเรืองและสีฟ้าทันท่วงทีก่อนที่อันตรายร้ายแรงใดๆจะเกิดขึ้นบนพื้นดินซึ่งปกคลุมไปด้วยใบไม้หญ้าและเงาสลัวเช่นนั้นเป็นการลำบากอย่างยิ่งที่จะสังเกตเห็นร่องรอยใดๆซึ่งคนร้ายเหล่านั้นทิ้งไว้แต่ทันใดที่พ้นจากชายป่าเข้าไปนั่นเองตะเกิ้ลก็ร้องออกมาเบาๆด้วยความตื่นเต้นขณะเดียวกันสักก็เห็นตะเกิ้ลก้มลงหยิบสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาแล้วก็ส่งให้สัก
0: ทั้งสองคนยังไม่เป็นอะไรได้นายทหารเรืองก็คงไม่ได้ถูกมันมัดไม่งั้นก็คงทิ้งไอ้นี่ไว้เป็นเครื่องหมายให้เรารู้ไม่ได
1: ้สิ่งนั้นคือเศษกระดาษซึ่งฉีกจากมวนบุหรี่ซิการัตเป็นชิ้นเล็กๆโปรยไว้ในระยะห่างๆนั่นเป็นสิ่งเดียวที่ร้อยเอกเรืองสามารถจะทำได้ในบริเวณซึ่งมีแต่ต้นไม้ใหญ่ปราศจากเถาวัลย์ ปราศจากพุ่มไม้ข้างทางที่เขาจะเด็ดใบหรือหักกิ่งเป็นสัญญาณไว้เครื่องไม้เหล่านี้เองที่จะช่วยให้การติดตามของสักและตะเกิลเป็นไปอย่างรวดเร็วมันนำทั้งคู่ผ่านดงใหญ่ไปจนกระทั่งถึงเชิงเขาแห่งหนึ่งต่อจากนั้นทางเข้าซึ่งเกือบแลไม่เห็นแนวก็เลี้ยวตามชายเนินที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปผ่านไหล่เขาที่ปกคลุมไปด้วยหมอกลงไปสู่ที่ราบอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีลำธารผ่านกลางเลี้ยวไปทางฝั่งหนึ่งของลำธารสายนี้ได้สักครู่เดียวทั้งคู่ก็พบกองไฟอันเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าคนร้ายเหล่านั้นได้หยุดพักที่นี่เป็นครั้งแรกทั้งฟืนและถ่านอาจจะมอดแล้วแต่ความอุ่นของมันแสดงให้รู้ว่าคนพวกนั้นพาร้อยเอกเรืองยุทธนาและสีฟ้าล่วงหน้าไปไม่นาน

0: และที่นี่อีกเหมือนกันที่พบร่องรอยที่ปรากฏอยู่รอบกองไฟว่าสองหญิงชายคงจะพยายามดิ้นรนต่อสู้ไปสู่อิสรภาพอีกครั้งเพราะปรากฏจากรอยเท้าของร้อยเอกเรืองว่าถูกลากถูลู่ถูกังและผมปลอยหนึ่งของสีฟ้าตกอยู่แถวๆนั้นกระเรียงชราหยิบผมปลอยนั้นขึ้นมาดูแล้วก็พึมพำด้วยเสียงที่เลื่อนลอย
1: แม่หนูกับนายทหารเรืองควรจะใจเย็นสักหน่อยนะรู้อยู่แล้วว่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟทำไมถึงพยายามใช้กำลังแทนที่จะใช้ปัญญา
0: ตะเกินม้วนขมวดผมปล่อยนั้นยัดใส่กระเป๋าแล้วก็ลุกขึ้นช้าๆทั้งสีหน้าและในตาบ่งบอกความกังวลอย่างเห็นได้ชัด
1: เอ้ารีบกันเถอะนายกระดาษยากระดาษของนายทหารเรืองคงจะหมดซองแล้วหรือไม่ตอนนี้ก็คงถูกมันมัดมือโอกาสของเราที่จะตามทันอยู่ก่อนค่ำเท่านั้น
0: สักคิดว่าข้อสันนิษฐานของตะเกิ้นคงจะตรงกับประการหลังมากกว่าเพราะว่าถ้าร้อยเอกเรืองยุทธนาเป็นอิสระเขาก็อาจทำเครื่องหมายอย่างอื่นทิ้งไว้ได้แต่ตลอดทางที่ผ่านไปไม่ปรากฏว่ากิ่งไม้ข้างหน้าถูกหักหรือมีร่องรอยอื่นใดฉะนั้นก็เป็นธรรมดาที่ตะเกิ้นจะต้องใช้สายตาและความชำนาญป่าของแกอย่างหนักในการติดตามระยะนั้นแต่ก็นับว่าเป็นโชคดีที่ภูมิประเทศแถบนี้พื้นที่เป็นดินปนทรายแทนที่จะเป็นหินหรือลูกรังฉะนั้นไม่ว่าพวกเหล่าร้ายจะพยายามเดินทางลัดเหมือนเร่งให้ถึงที่อยู่ของมันสักเพียงใดรอยเท้าของมันก็ไม่พ้นจากสายตาอันคมของตะเกิ้นไปได้หลายแห่งพบรอยรองเท้าของร้อยเอกเรืองยุทธนาที่ลากไปตามพื้นดินเหมือนกับว่าเขาหมดแรงแต่ว่ากำลังแข็งใจเดินหรือว่าถูกฉุดกระชากลากตัวไปและหลายแห่งก็เหมือนกับว่าเป็นรอยทรุดลงคุกเข่าแล้วก็นั่งจนกระทั่งอีกราว10กิโลเมตรต่อมาและพระอาทิตย์ใกล้จะลับทิวเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยหมอกอยู่ข้างหน้าปรากฏว่าลำธารสายนั้นเลียบข้างเชิงเขาใหญ่ลูกหนึ่งเข้าไปโดยที่ยังไม่ได้ระแคะระคายวี่แววของผู้ที่กำลังติดตามเลยนอกจากรอยเท้าที่ทิ้งไว้แม้แต่ตะเกิ้นเองก็อดอ่อนอกอ่อนใจไม่ได้
1: แล้วเวลาอีกเกือบไม่ถึงชั่วโมงนายพระอาทิตย์ตกดินเมื่อไรเราก็หมดหวังที่จะทันกันในวันนี้โอ้ยให้อีกคืนล่วงไปรุ่งขึ้นยังไม่รู้กันเลยว่าพวกนั้นจะพานายทหารเรืองกับแม่หนูสีฟ้าไปไหนตาเกินไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปว่าเราจะพบรอยตีนมันอีกหรือไม่โอ้ยเพราะยิ่งใกล้เขาเข้าไปยิ่งแลไม่เห็นขึ้นทุกที
0: ในที่สุดแสงแดดซึ่งปรากฏอยู่ตามทิวเขาและเหนือยอดไม้ก็ค่อยๆอันตรธานไปเป็นลำดับขณะที่ทางเท้าเส้นนั้นวกออกจากป่ากลับมาสู่ลำธารอีกครั้งแม้แต่แสงสว่างของประกายซึ่งสะท้อนขึ้นมาจากพื้นน้ำก็พลอยหายไปกระเรียงชราเดินช้าลงช้าลงทุกทีสีหน้าก็เปลี่ยนไปเป็นลำดับทันใดที่ถึงฝั่งนั่นเองตะเกิ้นก็หยุดพึมพำออกมาด้วยเสียงเศร้าๆจนสักถึงกับอดใจหายไม่ได
1: ้เท่านั้นเองนายสำหรับวันนี้รุ่งขึ้นยังไม่รู้ว่าจะมีอะไร
0: เกือบไม่ทันที่กังวานเสียงของตะเกิ้นจะหายไปเสียงปืนนัดหนึ่งก็ดังขึ้นทางชายเขาต้นลำธารสายนั้นเสียงของมันฟังดูแปลก พราะความกระทันหันของเวลาที่เกิดขึ้นแปลกเสียจนสักปราศจากความตื่นเต้นหรือตกตะลึงพรึงเพริดแต่ประการใดจนกระทั่งกังวานก้องสะท้อนหายไปตักเกิลจึงกลายเป็นเครื่องยนต์กลไกที่กระปรี้กระเป๋าขึ้นมา
1: เสียงปืนในทหารเถืองตักเกิลทำได้มาทางนี้นาย
0: ตักเกิลออกหน้านำศักดิ์วิ่งตามฝั่งลำธารขึ้นไปที่ชายเขาทันทีตามทางด่านซึ่งเต็มไปด้วยร่มเงาปกคลุมมืดครึ้มขึ้นทุกขณะจากการคะเนของตะเกิลจากการคาดคะเนประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นอยู่ระยะทางที่เสียงปืนนั้นดังมาประมาณไม่ต่ำกว่า2หรือ3กิโลเมตรและเชิงเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าไผ่ทางฝั่งซ้ายของลำธารเป็นที่หมายแต่ทั้งคู่ก็ชวนกันวิ่งไปได้ไม่ถึงครึ่งทางก็พอดีมืดลงมองไม่เห็นอะไรอีกต่อไปนอกจากประกายจากพื้นน้ำในลำธารซึ่งต้องแสงดาวและสีขาวของท้องฟ้าเบื้องบนชั่วขณะหนึ่งความมืดอย่างแลไม่เห็นหนทำให้ศักดิ์และตะเกิลเสียเวลาหาทางอยู่นานครั้นแล้วตะเกิลก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ยึดแนวฝั่งลำธารเป็นที่หมายเรื่อยไปแทนที่จะถือตามทางด่านศักดิ์เดินแต่แม้กระนั้นก็เผชิญกับพุ่มไม้กอหนามและเถาวัลย์แล้วก็เสียเวลาในการเฉาะทางอย่างระมัดระวังไปไม่น้อยเหมือนกันประมาณเกือบ2ชั่วโมงต่อมายอดเขาอันตระหง่านเงื้อมซึ่งปรากฏอยู่ตรงหน้าแล้วก็เหนือศีรษะขึ้นไปในขณะที่ศักดิ์และตะเกิลก้าวออกจากป่ารกเข้าไปในบริเวณป่าไผ่ซึ่งมืดและเงียบกระเรียนชราชะงักหยุดอยู่หน่อยนึงพลางเงี่ยหูฟังก็ไม่มีเสียงอะไรกระโตกกระตากจนศักดิ์รู้สึกประหลาดใจ
1: โดนจับอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่พ้นจะถูกจับโดนใครสักคนนี่แหละจับไปแต่คงจะไม่พ้นใครไปได้นะครับนอกจากขมุไฟที่เราพูดกันตั้งแต่ต้นเรื่องแหละ
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเขาคือขมุไฟซึ่งก็มีความร้ายกาจมีความโหดเหี้ยมเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะคะแต่ครั้งนี้นะคุณจิตรินก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ร้อยเอกเรืองเนี่ยคงไม่ได้เงียบเหงาม
1: ีเพื่อนโดนจับไปด้วย
0: แน่นอนค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับสีฟ้าอีกครั้งหนึ่งละเพียงแต่ว่ามันเป็นความใกล้ชิดที่ออกจะตื่นเต้นอยู่สักหน่อยนะ
1: ตุ้มตุ้มต่อมต่อมเลยแหละ
0: แล้วก็ทำให้สักแล้วก็ตะเกินออกตุ้มตุ้มต่อมต่อมตามไปด้วยนี่ละก็กลายเป็นภารกิจกระทันหันนะคะซึ่งแทรกกำหนดการของสักแทนที่จะแบบว่ารีบไปหาศาสตราจารย์ทั้งสองคนใช่ไหมสองคนผัวเมียกลายเป็นว่าต้องมาหาร้อยเอกเรืองแล้วก็สีฟ้าก่อน
1: แม่จะได้เจอกันไหมเนี่ย
0: นั่นน่ะสิกว่าจะเจอได้โอ้ตายตายตายตายแต่ว่าเราจะได้เจอขมูไฟด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะติดตามตอนต่อไปค่ะผีต้องเหลืองคนสุดท้ายที่แสนสวยซะด้วยสิจะเป็นอย่างไรบ้างและนี่คือน้อยอินทนนท์นะคะกับล่องไพรค่ะ2วันใน1สัปดาห์จะมีตอนใหม่ๆมาให้คุณได้ล่องไพรกันค่ะ
1: ติดตามได้นะครับห้องสมุดหลังใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทางเว็บไซต์และ YouTube ของไทย PBS Podcast ครับผม
0: สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: どう今日は愛を捨てることができなくちゃ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวทิพวรรณวงศ์อัสสะไพบูลย์นักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่8ขอนแก่นพร้อมทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจถ้ำธรรมาสด้านหลังวัดถ้ำผาเวียงจังหวัดหนองบัวลำพูหลังพบภาพเขียนสีแดงโบราณบนผนังถ้ำจากการตรวจสอบพบภาพลิงไต่ถาวัลย์4ตัวภาพวัวกระทิงและร่องรอยการเขียนทับซ้อนกันถึง3สมัยรวมถึงรอยพิมพ์ฝ่ามือมนุษย์โบราณของผู้ใหญ่และเด็กนักโบราณคดีคาดว่าภาพเขียนมีอายุราว 3,500 ถึง 4,000 ปีสะท้อนวิถีชีวิตและความเชื่อของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ขณะที่บริเวณใกล้เคียงยังพบเศษภาชนะดินเผาและเศษกระดูกโบราณเตรียมรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานต่อไปจบข่าวธวัชชัยเหอะกระโทกผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
5: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน.com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะแล้วเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talking about? Hip hop and R&B. That's all I want. Hey,
5: who's กำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมู่ยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมู่ยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวินทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไปได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตัง

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88
1: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer.

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

นะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสูตรคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้อง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรง

0: ีเซล S แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ CIDA พร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 ฟิล์มพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: กำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่มูยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับมูยอไม่ท้วนต้นตำรับมูยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน.com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมอขอก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โ
3: พ
2: โอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
2: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
5: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้ง

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: เป็นนั้นว่าเรื่องของท่านพระโชติกาเถระจะ ขอกล่าวต่อเมื่อคืนนี้เลยทีเดียวเพราะว่าคืนย้อนหน้าย้อนหลังก็คิดว่าจะไม่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นอันว่าต่อเมื่อคืนนะครับท่านกล่าวว่าบรรดาขุมทรัพย์ทั้งหลายขุมทรัพย์ขุมหนึ่งได้มีประมาณหนึ่งโยชน์มีขุมหนึ่งมีประมาณสามขาวุธขุมหนึ่งมีประมาณกึ่งโยชน์ในขุมหนึ่งได้มีประมาณหนึ่งขาวุธที่ซุ้มประตูทั้งเจ็ดซุ้มซึ่งกล่าวว่ามียักษ์อยู่เจ็ดคนยืนรักษาประตูไว้แล้วในซุ้มประตูที่หนึ่งยักษ์ชื่อว่ายมมะโมลีเราไม่ได้ยักษ์ที่เป็นบริวาร 1,000 คนยึดรักษาประตูไว้แล้ว ทำการรักษาประตูไว้ที่ซุ้มประตูที่สองยักษ์ชื่อว่าอุปาละเราไม่ได้ยักษ์ที่เป็นบริวารทั้งตน 2,000 คนทำการรักษาประตูอยู่แล้วก็ซุ้มประตูที่สามยักษ์ชื่อว่าวชิระพร้อมไปได้บริวารของตน 3,000 รักษาประตูอยู่ซุ้มประตูที่สี่ยักษ์ชื่อว่าวชิระพาหุพร้อมไปได้ยักษ์ที่เป็นบริวาร 4,000 คนรักษาประตูอยู่สำหรับซุ้มประตูที่ห้ายักษ์ชื่อว่าเจกาตะพร้อมบริยักษ์ที่เป็นบริวาร 5,000 คนรักษาอยู่สำหรับซุ้มประตูที่6ยักษ์ชื่อว่าเจกาตัทธะพร้อมบริยักษ์ที่เป็นบริวาร 6,000 คนรักษาอยู่แล้วก็สำหรับซุ้มประตูที่7ยักษ์ชื่อว่าทิสาโมคะพร้อมบริยักษ์ที่เป็นบริวาร 7,000 คนรักษาอยู่เพราะว่ารักษาทั้งภายในและภายนอกแห่งปราสาทได้มีการรักษามั่นคงแล้วด้วยประการดังนี้ตามท่านบาลีจึงกล่าวว่าพระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสาร ได้ยินข่าวมาว่าปราสาทเจ็ดชั้นซึ่งเป็นสมเด็จพระฤทธิ์และบริแก้วทั้งเจ็ดประการ นี่เป็นอนุภาพที่เขาถวายวิหารแล้วก็มีแก้วเจตระการเป็นทานแก่สาธารณชนเวลาที่บรรดาประชาชนจะสร้างบ้านให้เขาพระอินทร์เห็นว่าไม่สมควรยังได้มาบันดาลให้เกิดปราสาทเจ็ดชั้นพร้อมด้วยแก้วเจตระการแล้วก็มียักษ์คำว่ายักษ์ในที่นี้ไม่ใช่ยักษ์ในเรื่องรามเกียรติ ยักษ์แปลว่าเทวดาหรือว่ายักษ์ประเภทนี้แปลว่าเป็นผู้บุคคลคนจะควรจะบูชาที่สมัยขึ้นนี้ก็ได้อนุภาพแห่งความดีของเขาในสมัยก่อนโน้นได้ประสาถวายประสาทคือวิหารแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสำคัญเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบว่ามีปราสาทเจ็ดชั้นซึ่งสำเร็จไปแล้วไม่ได้แก้วเจ็ดประการพูดขึ้นแล้วเพื่อโชติกะมีกำแพงเจ็ดชั้นมีซุ้มเจ็ดซุ้มมีขุมทรัพย์สี่ขุมทรัพย์พูดขึ้นแล้ว เพื่อพระชดท่านโชติกะเหมือนกันไม่อย่าลืมนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนโน้นที่เขานำแก้วมณีไปถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้แล้วก็มีพรามิฉาทิฐิขโมยไปเขาจึงตั้งใจอธิษฐานว่าต่อไปขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีอยู่คนทั้งหลายจงอย่าสามารถนำไปได้จะไม่มีใครลักไม่มีใครขโมยไฟไม่ไหม้น้ำไม่ท่วมลมไม่พัดไม่ทำอันตรายกับทรัพย์สินของเขาที่เป็นขึ้นดังนี้ก็เพราะอำนาจอธิษฐานบารมีเป็นสำคัญ ฉะนั้นการบำเพ็ญกุศลของบรรดาทุกท่านเมื่อทำแล้วจงอย่าทิ้งอธิษฐานบารมีแต่การอธิษฐานนี้ก็มีความสำคัญอย่างอีกท่านหนึ่งบอกว่าเมื่อทำบุญนี้แล้วทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วขอเราจะเห็นธรรมนั้นด้วยเถิดท่านเกิดเป็นเทวดาชาติเดียวเกิดเป็นคนแล้วก็เป็นพระอรหันต์สำหรับท่านนี้ต้องการท่องเที่ยวไปเป็นเทวดาแล้วก็เป็นมนุษย์แล้วก็เป็นพระอรหันต์เราฟังเรื่องราวของท่านต่อไปพระราชาได้ทรงจับตำแหน่งของมหาเศรษฐีสมัยนั้นคนที่จะเป็นมหาเศรษฐีพระราชาต้องแต่งตั้งให้ทรงไปให้แล้วเขาได้เป็นผู้ชื่อว่าโชติกะเศรษฐีแล้วก็มีบรรดาหญิงผู้เป็นมีบุญอันกระทำไว้แล้วกับเขาในชาติก่อนนั้นได้เกิดขึ้นในอุตรกุรุทวีปสำหรับอุตรกุรุทวีปนี้เป็นทวีปที่มีความอุดมสมบูรณ์ผิดปกติคือเป็นทวีปที่มีความสวยสดงามมีความเจริญรุ่งเรืองในเขตนั้นเขาไม่ใช้ไฟต้มหุงข้าวเขาใช้แก้วมณีแสงสว่างทั้งหมดก็ใช้ด้วยอำนาจของแก้วมณีเพราะนั้นในดินแดนนี้จึงไม่รู้จักคำว่าไฟและคนทุกคนก็มีแก้วมณีติดกายทำให้แสงสว่างมันเกิดขึ้น อย่ามองดูใครก็ตามมีแต่ความสวยสดงดงามด้วยกันทั้งหมดอยากจะคุยเรื่องอุตรกุรุทวีปให้ฟังก็เกรงว่าเรื่องนี้จะยาวเกินไปขอยับยั้งไม่ได้เพียงแค่นี้เป็นว่าตามพระบาลีว่าครั้งนั้นเทวดานำนางมาจากอุตรกุรุทวีปกันแล้วคำว่าอุตรกุรุทวีปนี้อยู่คนละโลกกับโลกของเรา แต่ว่าอยู่ในเขตของจักรวาลมนุษย์อย่าคุยมากเลยนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้มันไม่ต้องจบก็ละก็ติดอยู่แค่อุตรกุรุทวีปกับเจงกันเท่านั้นแหละเล่าเรื่องของท่านต่อไปไอ้คนอย่างผมในเรื่องมันมากในเทวดาได้นำนางมาแล้วก็ให้นั่งอยู่ในห้องอันเป็นสิริคือเป็นมงคลห้องดีสวยงามมากนางนั้นเมื่อมาก็ถือเอาท่านนานเข้าสารท่านนานหนึ่งและแผ่นศิลาอันลุกโลง3แผ่นแผ่นหินนั้นลุกโลงนี่ไม่มีเปลวไฟมันเป็นแสงออกมาแล้วก็สำหรับอาหารก็ชนดาวสองนั้นได้มีแล้วท่านบอกว่าอาหารสำหรับจะกินก็ปรากฏขึ้นในทนายก็สารนั่นแหละตลอดชีวิตเป็นนั้นว่าไม่ต้องทำมาหากินอะไรอย่างอื่นเมื่อเวลาที่ต้องการจะกินข้าวก็เกิดอาหารก็เกิดขึ้นมาในทนายอยากจะกินขนมก็มีในทนายอยากจะกินอาหารประเภทไหนอาหารประเภทนั้นก็มีในทนานสงสัยจริงๆนะทนานลูกนี้แกไปเก็บไว้ที่ไหนถ้าพวกเราหาได้ย่องไปเก็บมาไว้คุณจะสบายมากแต่ว่าอย่าลืมอาศัยอำนาจบารมีของท่านท่านจะทราบภายหลังว่าทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้ไม่โชติกาเศรษฐีเป็นพระอรหันต์แล้วแล้วทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้ไปทางไหนหมด ถ้าเราอยากจะได้ชาตินี้ไม่ได้แล้วก็ทำแบบเขาชาติหน้าก่อนแล้วกันก็ทำได้เหมือนกันท่านกล่าวตามพระบาลีว่าดังได้สดับมาถ้าชนเหล่านั้นเป็นผู้มีความประสงค์จะยังแม้แต่เปลี่ยนร้อยเล่มให้เต็มไปด้วยข้าวสารมันก็จะปรากฏเป็นท่านนานอันเต็มไปด้วยข้าวสารนั่นเองในเวลาที่หุงหาอาหารพวกเขาก็ใส่ข้าวสารลงไปในหม้อแล้วก็วางไว้เบื้องบนแผ่นศิลานั้นไอ้แผ่นศิลานี้ก็ได้แก้ววันนี้นั่นเองแผ่นศิลาก็ลุกโตขึ้นขนาดนั้นนั่นเอง เมื่ออาหารสุกแล้วแสงสว่างดับไปคือความร้อนสลายไปพวกเขาก็รู้ว่าอาหารนั้นสุกแล้วด้วยสัญญาณนั้นนั่นเองแม้ในเวลาที่จะแกงของควรแกงเป็นต้นก็มีเรื่องเหมือนกันมันก็ปรากฏขึ้นแบบนั้นเพราะนั้นว่าเขาต้องสองหุงต้มอาหารไม่ได้แผ่นศิลาที่ลุกโพล่งด้วยการดังนี้ความจริงไอ้หินก้อนนี้เราได้ไว้พอดีเหมือนกันไม่อยากจะได้อย่างเขาก็ไม่สำคัญทำแบบเขาก็ได้แต่มันจะดีอะไรจะร่ำรวยขนาดไหนจะมีของพิเศษขนาดไหนก็มีขันห้ามันเป็นทุกข์ไม่ได้เกิดประโยชน์ถ้ามันดีจริงๆท่านโชติกาเศรษฐีก็ไม่ต้องเป็นพระอรหันต์นี่เป็นอันว่าในที่สุดแห่งชีวิตของท่านท่านก็เป็นพระอรหันต์เอาคุยเรื่องของท่านต่อไปบรรดาชนเหล่านั้นย่อมรู้ด้วยการแสงสว่างคืออยู่ด้วยแสงสว่างแห่งแก้วมณีที่ไม่รู้แสงสว่างของไฟหรือประทีปเลยคือบ้านนั้นไม่มีไม่ได้ใช้ไฟไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้ใต้ไม่ได้ใช้ตะเกียงไม่ได้ใช้เทียนน่ากูจะโง่มากนะถ้าใครก็บอกว่าไฟฟ้าดับตะเกียงดับแกคงไม่รู้จักหรอกเพราะบ้านแกไม่มีใช้ตามพระบาลีได้กล่าวต่อไปว่าสมบัติของโชติกาเศรษฐีนั้นมีมากถึงประการดังนี้ได้ปรากฏไปทั่วชมพูทวีปทั้งสิ้นบรรดามหาชนทั้งหลายเทียมยานเป็นต้นมาเพื่อดูทรัพย์สินของท่านสำหรับท่านโชติกาเศรษฐีสร้างให้หุงต้มอาหารข้าวสารที่นำมาจากอุตรกุรุทวีปแล้วให้แจกจ่ายกับบุคคลทั้งหลายที่มาชมบ้านชมเมืองของท่านแล้วก็สั่งว่าท่านทั้งหลายจงถือเอาผ้าจงถือเอาเครื่องประดับจากต้นกัลยาณประพฤกษ์ทั้งหลายคำว่าต้นกัลยาณประพฤกษ์นี้ถ้าเราต้องการเพชรนินจินดาเราสอยลงมามันก็เป็นเพชรต้องการเงินทองดึงลงมามันก็เป็นเงินเป็นทองต้องการผ้าผ่อนท่านสบายต้องการอะไรได้ตามความประสงค์ที่ความจริงต้นไม้อย่างนี้ก็มีสักต้นก็ดีเหมือนกันแล้วก็ชวนคนเข้ามาหาผลแจกต้นไม้ต้นนี้แล้วก็นอนดูให้มันสบายในเวลานี้ไม่มีก็ช่างอะไรแล้วเราก็ไม่อยากจะได้อีก ทั้งนี้เพราะอะไรถึงแม้ว่าจะมีอย่างนี้เราก็แก่ทุกวันแล้วก็ป่วยทุกวันแล้วก็ตายเสมอมันจะมีประโยชน์อะไรสำหรับทรัพย์สมบัติที่เป็นปัจจัยกับขันห้าคุยต่อไปแล้วท่านก็เปิดปากคุ้มทรัพย์ที่มีประมาณ1คาวุธแล้วก็สั่งว่าบรรดาท่านทั้งหลายจงถือเอาทรัพย์พอกายังอัตภาพที่สามารถจะนำไปได้เอากันแค่แบกไหวที่แบกไม่ไหวยาวไปเป็นอันว่าบรรดาประชาชนทั้งหลายในชมพูทวีปทั้งสิ้นถือเอาทรัพย์ไปปากแข็งขุมทรัพย์ก็ไม่ได้บกพร่องเครือทรัพย์มันเต็มอยู่ขนาดไหนก็เต็มอยู่ขนาดนั้นจะปรากฏว่ายุคลงมาสักนิดหนึ่งก็ไม่มีความจริงคนทรัพย์อย่างนี้ถ้าเรามีสักขุมก็ดีเหมือนกันแต่ว่าประโยชน์อะไรสำหรับที่ร่างกายของเรามันจะตายถ้าคุ้มทรัพย์ประเภทนี้ดีจริงๆท่านโชติกาเศรษฐีก็ไม่ต้องการความเป็นอรหันต์นี่ในที่สุดท่านต้องการเป็นอรหันต์ก็เป็นว่าคุ้มทรัพย์ไม่ได้ประเสริฐก็ไม่สามารถจะทำชีวิตของเราให้หนุ่มให้สาวได้ตลอดกาลตลอดสมัยในที่สุดสามารถทรัพย์คุ้มทรัพย์ไปสามารถจะดึงร่างกายของเราได้ละกายเราก็แก่ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วในที่สุดก็ตายเมาทรัพย์ไม่เป็นเรื่องท่านกล่าวต่อไปว่านั่นเป็นผลแห่งรัตนะที่เขาโปรยลงทำให้เป็นทรายเอาแก้วเจ็ดรายการในชาติก่อนโน้นโปรยลงถึงแค่เข่าให้บรรดาประชาชนนั้นหลายหยิบออกไปหยิบออกไป เมื่อหมดแล้วก็มาเทใหม่อีกเอาผ้าไปหมดแล้วก็มาเทใหม่อีกอันนี้เป็นผลให้ท่านโชติกาเศรษฐีมีมหาสมบัติแห่งเพียงนี้ท่านกล่าวต่อไปอีกว่าเมื่อมหาชนต่างคนต่างถือเอาผ้าพรเครื่องประดับต่างๆได้ทรัพย์ตามความปรารถนาไปอยู่ชิ้นนั้นพระเจ้าพิมิสารมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรประสายท่านโชติกาเศรษฐีในเมื่อมหาชนมาอยู่จึงไม่ได้มีโอกาสหมายความเวลาที่ขอชาวบ้านเขามาชมกันเต็มนะท่านเป็นพระราชาก็ไม่มีโอกาสจะเข้าไปได้ในการต่อมาเมื่อเวลาที่หมู่คนทั้งหลายน้อยลงเพราะต่างคนต่างถือของที่ตนชอบใจไปตามความปรารถนาแล้วพระราชาจึงตรัสกับบิดาของโชติกาว่าฉันมีความประสงค์จะชมปราสาทบุตรของท่านมีดาคนหนึ่งโชติกานั้นจะได้กราบทูลว่าดีแล้วพระพุทธเจ้าข้าข้าแต่สมภิเทพและก็บอกกับบุตรชายว่าพ่อพระราชามีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรประสาทของเธอเขารับคำจากบิดาว่าดีแล้วละดีละคุณพ่อขอพระองค์จงเสด็จมาเถิดพระราชาได้เสด็จไปที่นั้นพร้อมด้วยข้าราชบริพารเป็นอันมากทาสีคือทาสผู้หญิงผู้ปัดกวาดเทยาเกี้ยที่ซุ้มประตูที่หนึ่งได้ถวายมือแด่พระราชาทูลไหว้พระราชาทรงอายแล้วกัน นั่นไม่อายคนรับใช้แค่อายตรงไหนนะแล้วดูกันก่อนว่าอายตรงไหนพระราชาทรงละอายได้มีความสำคัญว่าเป็นภรรยาของท่านมหาเศรษฐีเอาแล้วที่ประตูเอ้ยนี่ผู้หญิงรับใช้คงจะมีเครื่องประดับมีแต่งกายสวยสดงามเป็นพิเศษพระราชาคิดว่าคนนี้เป็นภรรยาของท่านโชติกาเศรษฐีจึงทรงวางพระหัตถ์ลงที่แขนของนางพระราชาทรงมีความสำคัญว่าทาสีแม่ที่ซุ้มประตูที่เหลือทั้งหลายว่าเป็นภรรยาของท่านมหาเศรษฐีทั้งหมดเอาเขานั่นนี่ความจริงคนรับใช้แต่คนยาสวยบอกไม่ถูกแต่งตัวกันตามสบายนะเขาจะเลือกอะไรคนใดเป็นนั้นว่าคนรับใช้หน้าประตูทุกทั้งเจ็ดประตูมีหลายคนในการเป็นผู้หญิงพระราชาเลยเมาโมเวโปเปตานังว่าคนทุกคนเป็นภรรยาของโชติกาเศรษฐีหมดสำหรับท่านโชติกาเศรษฐีมาต้อนรับราชาถวายบังคมแล้วนี่ก็นั่งอยู่เบื้องหน้าของพระองค์กราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพขอเชิญพระองค์เสด็จไปข้างหน้าเถิดพระพุทธเจ้าค่ะแผ่นดินที่ประดับด้วยแก้วมณีย่อมปรากฏแก่พระองค์พระราชาหมายความว่าแผ่นดินทั้งผืนที่เขาสร้างบ้านสร้างปราสาทมันมีแก้วมณีเต็มไปหมดเป็นเหมือนกับเหวลึกตั้งร้อยชั่วคนแม่ถ้าแก้วมณีมันใสมองไปแล้วก็เหมือนกับเป็นน้ำเหวลึกถ้าเธอจะมีความสำคัญว่าโชติกานี้ขุดบ่อไว้เพื่อต้องการจะจับเราเอาข้อนั้นฟังดูให้ดีนะใครอยากจะรวยแบบนี้ก็ทำตามเขามันเรื่องเล็กๆเราก็ทำได้แต่สำคัญว่าเราจะขี้เหนียวก็เท่านั้นแหละความจริงถ้าเรายังไม่อยากปนิพันธ์กันจะ ลองทำแบบโชติกาเศรษฐีเล่นโกโก้สักชาติมันก็ยังจะได้นะแต่ว่าใครจะทำก็ทำไปคนพูดไม่ทำขี้เกียจแก่ขี้เกียจป่วยขี้เกียจตายตายจากชาตินี้แล้วมันจะไปไหนก็ช่างไม่อยากจะมาเกิดเป็นคนไม่อยากจะเกิดเป็นเทวดาไม่อยากจะเกิดเป็นพรหม ไม่เกิดก็ดีกว่าไม่เกิดให้มันยุ่งจังให้พูดไปไอ้วัดมันก็กินจมูกก็ฟุดฟาดฟุดฟาดฟุดฟาดชาติดุขาความเกิดเป็นทุกข์ชราไปดุขาความแก่เป็นทุกข์ไม่ได้ความ เอาคุยกันต่อไปพระราชาท่านบอกว่าถ้าไม่อาจที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปได้เพราะเกรงว่าจะตกหลุมท่านโยธิกาจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพข้างหน้านี้ไม่ใช่บ่อพระพุทธเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงเสด็จไปข้างหลังข้าพระพุทธเจ้าหมายว่าตามหลังข้าพระพุทธเจ้ามาข้างหน้าไม่ใช่บ่อข้าพระพุทธเจ้าอย่าเดินนำหน้าขอพระองค์เสด็จตามมาเถิดพระเจ้าค่ะแล้วก็นำเสด็จพระราชาไปสำหรับพระราชาทรงเหยียบพื้นในบริเวณที่โจริกาเหยียบแล้วเสด็จเที่ยวทอดพระเนตรประสาทตั้งแต่พื้นชั้นล่างทำให้ไม่หยุดแค่ชั้นล่างไม่ได้ขึ้นชั้นบนคงจะขึ้นชั้นบนเขาบอกตั้งท่านบอกตั้งแต่พื้นชั้นล่างก็หมายถึงว่าขึ้นชั้นบนด้วยในคราวนั้นพระราชกุมารสมบัตินามว่าอาชาตสัตรูลงจับองคุลีของพระราชบิดาจับนิ้วมือนะตามพ่อเข้าไปพระเด็ดเที่ยวไปอยู่ทรงดำริว่าโอ๋หนอทูลกระหม่อมของเราไปอันธพาลที่ว่ากหบดีผู้ยังอยู่ประสาทที่ทำได้แก้วเจ็ดประการนี้ได้ทูลกระหม่อมของเรานี่เป็นถึงพระราชายังประทับอยู่ในพระราชมณฑลที่ทำด้วยไม้บัดนี้เราจะเป็นเราจะเป็นราชาแล้วจักไม่ให้กบดีผู้นี้อยู่ในปราสาทหลังนี้มีความเป็นอันตรพันข้าชาติศัตรูนั้นเริ่มจะเป็นเด็ก อิจฉาที่ว่าพ่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินยังมีที่อยู่ทำด้วยไม้แต่ว่าคนนี้เป็นคนในขอบเขตขันได้ซื้อมาเป็นราษฎรได้อยู่บริษัทพร้อมไม่ได้แก้วจัดการคิดว่าถ้าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อไหร่บริษัทหลังนี้จะเป็นของเราเราจะไม่ยอมให้เจ้าของอยู่นี่นะพระคุณ พอเริ่มต้นเป็นศัตรูกับความดีมาตั้งแต่เด็กนี่ที่นี่ครบเทวทัตดันตกโลหะคุมพีไม่ลงอเวจีกับบุญแล้วเมื่อพระราชากำลังเสด็จอยู่ที่พื้นปราสาทนั่นเองเป็นเวลาเสวยพระกยาหารเช้าท้าวเธอตัดเรียกมหาเศรษฐีแล้วตัดว่าถ้ามหาเศรษฐีพวกเราจะบริโภคอาหารเช้าในที่นี้ท่านมหาเศรษฐียังกล่าวทูลว่าข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์ก็ทราบอยู่พระกยาหารสำหรับท่านสมุติเทพข้าพระองค์เตรียมไว้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะท้าวเธอทรงสงสนานคืออาบน้ำด้วยน้ำหอม16หม้อแล้วประทับบนบัลลังก์อันเป็นที่นั่งของโชติกาเศรษฐีนั่นเองที่เขาตกแต่งไว้เป็นมนตกเป็นที่นั่งของท่านมหาเศรษฐีซึ่งทำบดีแก้วโอ้โหก็อะไรอย่างนี้นะครั้งนั้นบรรดาบุรุษทั้งหลายถวายน้ำสำหรับร่างพระพักล้างนะไม่ใช่ร่างล้างพระพักแก่เท้าเธอแล้วก็คดข้าวปลายญาติที่เปียกจากภาชนะทองคำที่มีค่าเดชแสนหนึ่งวางไม่ตรงพระพักพระราชาทรงเริ่มเสวยได้มีความสำคัญว่าเป็นโภชนะเอ๊ะยังไงกันแน่เนี่ยท่านมหาเศรษฐีกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพนี่ไม่ใช่โภชนะพระพุทธเจ้าค่ะอันนี้เป็นข้าวัตถุปายาสเปียกแล้วกันให้โภชนะมันก็ของกินข้าวัตถุพยาก็กินทำไมบอกว่าเป็นโภชนะแปลกพวกบุรุษคดภาชนะใส่ในภาชนะทองคำท่านวางไปได้แล้วบนถาดเดิมได้ยินว่าการบริโภคโภชนะคืออาหารในวันนั้นด้วยไออุ่นที่พุ่งขึ้นจากภาชนะข้าวปลาญาติเปียกนั้นย่อมเป็นเหตุนำมาซึ่งความสบายพระราชาเมื่อเสวยโภชนะมีรสอร่อยก็ไม่ได้ทรงรู้จักประมาณไม่รู้จักประมาณนี่คุณจะล่อซะเต็มที่มันอร่อยดีที่บ้านไม่เคยมีเนี่ยล่อให้ถนัด ลำดับนั้นท่านมหาเศรษฐีได้ถวายบังคมกระทาวสิวะพระเถระได้ประคองอัญชลีกราบทูลว่าพอทีพระพุทธเจ้าค่ะเพียงเท่านี้พอแล้วโรงไม่ทรงปรารถนาสามารถเพื่อจะบริโภคให้ยิ่งไปกว่านี้ได้แต่คราวนั้นพระราชาคิดในใจและตรัสถามเขาว่าข้าบดีเธอทำความหนักใจหรือจึงได้ทูลทัดทานเราอย่างนี้ท่านมหาเศรษฐีได้กราบทูลว่าข้อนั้นหาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะคือไม่ใช่กลัวเปลืองเพราะว่าพัดเมื่อหมู่คนของข้าพระองค์แม้ทั้งหมดนี่แหละก็อันนี้แหละแกงก็อันนี้แหละแต่ถ้าว่าข้าพระองค์กลัวต่อความเสื่อมยศพระราชาทรงถามว่านี่ฉันกินแบบนี้นะมันจะเพื่อเสื่อมยศอะไรนี่แม้ว่าข้าวของเขาคนช่วงคนใช้เขากินแบบนี้หมดท่านเศรษฐียังกราบทูลว่าด้วยเหตุแต่ว่าความอึดอัดแห่งพระวรกายอย่าเพิ่งมีแก่ข้าแก่สมติเทพข้าพระองค์กลัวแต่คำตำหนิว่าวันนี้พระราชาเสวยอาหารในเรือนของท่านมหาเศรษฐีเศรษฐีก็จะทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งถวายเป็นแน่พระราชาจึงไม่สบายพระราชาจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงนำอาหารกลับไปและจงนำน้ำมาในเวลาที่เสร็จภารกิจพระราชาอะไรพระราชบริพารทั้งหมดก็บริโภคพันนั่นแหละอ๋อเหมือนบาลีท่านว่ายุ่งเมื่อพระราชาเสวยแล้วบรรดาข้าราชบริพารทั้งหมดก็กินของที่พระราชาทรงเสวยเพราะนั้นว่าบ้านนี้เขาไม่ได้แยกกันพ่อบ้านแม่เรือนกินอย่างนี้คนใช้ก็กินอย่างนี้เพราะความเป็นมหาเศรษฐีของเขาอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วแสดงว่าเรื่องราวนี้ต้องหยุดแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี
2: เรียกท่านมหาเศรษฐีแล้วตรัสว่าภรรยาของท่านในเรือนนี้ไม่มีหรือแต่ความจริงท่านพระราชานี่เห็นคนใช้ที่เฝ้าประตูเข้าใจว่าเป็นภรรยาของท่านมหาเศรษฐีเพราะว่าในบ้านนี้คนที่ไม่ประดับประดาร่างกายและแก้วเจ็ดประการไม่มี แม้แต่คนใช้เทกระโถนก็แต่งตัวดีกว่าพระบรมราชินีนาถของพระราชาดังนั้นพระราชาจึงได้มีความสงสัยท่านมหาเศรษฐีจะได้กราบทูลพระราชาว่ามีพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาจึงทรงตรัสถามว่าเวลานี้เธออยู่ที่ไหนท่านมหาเศรษฐีกราบทูลว่านางนั่งอยู่ในห้องอันมีสิริยังไม่กราบยังไม่ทราบกล่าวว่าพระสมมติเทพเสด็จมาพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาพร้อมไปได้อมายข้าราชบริพารเสด็จมาแล้วแต่เช้าตรู่ก็จริงแต่ถึงอย่างนั้นนางก็ยังไม่ทราบว่าเท้าเธอเสด็จมาลำดับนั้นท่านมหาเศรษฐีรู้ว่าพระราชามีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรภริยาของตนจึงไปสู่สำนักคุณนางแล้วบอกว่าพระราชาเสด็จมาแล้วก่อนที่จะเฝ้าการที่หล่อนที่จะเข้าไปเฝ้าพระราชาเธอเห็นว่าสมควรหรือไม่สมควรเป็นประการใดนี่เป็นอันว่าสามีประเทศประเภทนี้เห็นจะเป็นสามีประชาธิปไตยต้องถามภรรยาก่อนว่าควรจะเฝ้าพระราชาไหมสำหรับนางผู้เป็นภรรยากำลังนอนอยู่ในที่นอนอย่างสบายที่ได้กล่าวว่านายชื่อว่าพระราชาเป็นอย่างไรนี่เธอไม่รู้จักคำว่าพระเจ้าแผ่นดินก็มีความสุขซะจนไม่มีความรู้สึกดีไม่มีความรู้สึกก็เพราะว่าไอ้การที่จะเก็บภาษีอากร แต่คนในบ้านนี้จะเก็บอย่างไรอย่างไรเขาก็ไม่มีความรู้สึกเพราะอะไรเพราะว่าก็มีขุมทรัพย์สำหรับแจกชาวบ้านมีต้นกระประพฤกษ์ที่มีความปรารถนาตามต้องการแจกชาวบ้านเงินทองของใช้ที่แจกชาวบ้านไปวันหนึ่งวันหนึ่งนับเป็นแสนแสนกิโลแต่ว่าพระราชาจะเก็บภาษีเขาสักวันละหนึ่งล้านสองล้านมันก็ไม่มีความรู้สึกเป็นอันว่าเธอเลยไม่รู้จักพระราชาเมื่อสามีก็ถามว่าคนที่มีคนที่เป็นใหญ่ของพวกเราชื่อว่าพระราชาไม่ได้ถามนะพระสามีก็บอกตามันลายไปนางจึงแจ้งตามความที่เข้าใจแล้วก็จริงแจ้งความที่ตนเป็นผู้มีใจไม่เข้มชื่นอยู่บาลีท่านว่ายังไงเนาะมันขัดขัดกันจริงๆจึงกล่าวว่าพวกเรายังไม่มีบุคคลผู้เป็นใหญ่นับว่าเป็นบุญกรรมทั้งหลายที่ไม่ดีไม่ดีหนอพวกเราทำบุญทำกรรมทั้งหลายไว้ชื่อว่าไม่มีศรัทธาสำนวนของท่านตัวนี้กลุ่มจึงถึงสมบัติได้เกิดแล้วในท้องที่ของชนอื่นผู้เป็นใหญ่นี่หมายความนึกว่าเธอบ่นว่าเรานี่การทำบุญไว้มันยังดีไม่พอเนี่ยถ้าดีพอจริงๆแล้วก็คนที่ใหญ่กว่าเรามันต้องไม่มีนี่เป็นอันว่าท่านมหาเศรษฐีท่านทำบุญในคราวนั้นเพียงได้อธิษฐานว่าทรัพย์สินทั้งหลายถ้าจะพึงมีก็ขออย่าให้คนอื่นนำไปได้เพราะแก้วมณีดวงนั้นเป็นสำคัญเป็นเหตุแต่ก็ไม่ได้อธิษฐานว่าเราจะเกิดชาติใดชั้นใดขอคนที่เป็นใหญ่กว่าเราจงอย่ามีถ้าอธิษฐานแบบนี้ก็น่ากลัวจะต้องเป็นเจ้าโลกแน่เป็นพระราชาผู้ครองโลกเป็นอันว่าในการนั้นเธอรำพันต่อไปว่าทานจักเป็นอันเราทั้งหลายไม่เชื่อแล้วก็เป็นแน่เพราะว่าในผลของทานของเธอที่บริจาคแล้วอาจจะไม่มั่นใจในผลทานว่าความเป็นใหญ่มันจะเกิดมีได้ในฐานะสำหรับการให้ทานนี่เป็นผลทานนั้นแล้วนางก็กล่าวว่านายบัดนี้ฉันจะทำยังไงสามีของหล่อนยังเอาพัดก้านตาลมาพัดถวายพระราชาสามีบอกว่าเธอไปเอาพัดเนี่ยที่ก้านทำด้วยตาลเอามาพัดถวายพระราชาให้ถวายพระราชามีความสุขเมื่อนางถือพัดก้านตาลลงมาพัดถวายพระราชาอยู่ลมกลิ่นแห่งภูษาสำหรับพวกพระราชาก็ทบในตาเขานานเอาเขาแล้วลมที่มีกลิ่นที่ผ้าของพระราชามากระทบในตานางเขาไอ้เมืองนี้เนี่ยเขาไม่มีฝุ่นไม่มีละอองสำหรับบ้านนี้เขาใช้แก้วมณีตามพระบาลีได้กล่าวว่าลำดับนั้นสายแห่งน้ำตาของเธอก็ไหลออกจากตาของนางพระราชาทอดพระเนตรเห็นอาการอย่างนั้นจึงตรัสถามกับท่านมหาเศรษฐีว่าท่านมหาเศรษฐีธรรมดาว่ามาตุคามมีความรู้น้อยจะรอจะร้องไห้เพราะกลัวว่าพระราชาจะพึงยึดเอาสมบัติของสามีของเราท่านย่อมปลอบนางว่าเราไม่มีความต้องการด้วยสมบัติของนางท่านมหาเศรษฐีจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมติเทพนางไม่ได้ร้องไห้พระเจ้าค่ะพระราชาจึงได้มีพระราชดำรัสตรัสถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เธอเวลานี้เธอกำลังน้ำตาไหลเพราะอะไรพระมหาเศรษฐีจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพน้ำตาของนางไหลออกแล้วเพราะกลิ่นแห่งภูษาสำหรับพวกศิษย์พระเศียรของพระองค์ ด้วยว่าปัญญาของข้าพระองค์นี้ไม่เคยเห็นแสงสว่างของประทีปหรือแสงสว่างของไฟย่อมบริโภคนั่งและนอนด้วยแสงสว่างของแก้วมณีเท่านั้นส่วนสมุติเทพคงจักประทับนั่งด้วยแสงสว่างแห่งประทีปตอนนี้พระราชาแปลกใจพระราชาจึงได้ตรัสว่าโถแล้วท่านมหาเศรษฐีในพระราชฐานก็ใช้เตียงเกียงกันให้ใช้โคมไฟกันที่นี่เนี่ยเขาไม่ใช้โคมไฟหรือยังไงท่านมหาเศรษฐียังกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพถ้าเช่นนั้นยำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระองค์จงประทับนั่งด้วยแสงสว่างแห่งแก้วมณีแล้วก็ได้ถวายแก้วมณีมีค่ามากแล้วก็มีปริมาณใหญ่คือก้อนใหญ่มากปริมาณเท่ากับผลแตงโมพระราชาทรงทอดพระเนตรเรือนแก้วเรือทอดพระเนตรเรือนแล้วตรัสว่าสมบัติโชติกะนี่มากจริงๆนะแล้วก็เสด็จไปนี่กล่าวว่านี่เป็นเรื่องเกิดของโชติกะก่อนเทระก่อนนะความจริงองค์นี้ต่อมาท่านเป็นอรหันต์ท่านรวยอย่างนี้แล้วท่านยังไม่เกาะทรัพย์ไม่เกาะสินเพราะนั้นว่ารวยเองก็ยังไม่พอมีคุ้มทรัพย์ทั้ง4คุ้มทรัพย์ใครอยากจะหยิบอยากจะจับอยากจะขนไปยังไงก็ได้ตามใจแจกเสมอมีต้นกันรับประพฤกษ์คนอยากจะได้แก้วแหวนเงินทองผ้าผ่อนทอดสบายต้องการอะไรก็ได้จากต้นไม้ต้นนี้เรือนของท่านก็ร่นแล้วจะได้แก้วมณีแต่ต่อมากลับเป็นพระอรหันต์นี่แสดงว่าจิตใจของท่านที่บำเพ็ญบารมีมาเนี่ยมุ่งความเป็นอรหันต์เป็นสำคัญท่านได้ฟังมาแล้วยังคงจำได้ว่าในการก่อนท่านกับพี่ชายทำไร่อ้อยพี่ชายอธิษฐานว่าเมื่อข้าพเจ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วเป็นเกิดเทวดาแล้วก็ขอเป็นอรหันต์สำหรับท่านวันนี้บอกว่าต่อไปจากชาตินี้เกิดเทวดาแล้วขอเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความร่ำรวยมากแล้วก็เป็นอรหันต์นี่ความสำคัญอยู่ที่การอธิษฐานเป็นสำคัญดังนั้นเมื่อบรรดาพวกเราทุกท่านบำเพ็ญบารมีในทานภาวทานนามัยก็ดีศีลนามัยก็ดีภาวนามัยก็ดีทานนามัยแปลว่าบุญสำเร็จในการให้ทานศีลนามัยแปลว่าบุญสำเร็จในการรักษาศีลภาวนามัยแปลว่าบุญสำเร็จในการเจริญภาวนาเช่นสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา เมื่อเสร็จจากการบำเพ็ญกุศลในการใดตั้งใจอธิษฐานไม่เฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งนั้นเราจะได้สมความปรารถนาเช่นโชติกะเศรษฐีกับปัญญาเราก็คุยกันต่อไปถึงอธิบายเท่าไรมันก็ไม่จบเพราะคนนี้เป็นคนพูดไม่จบท่านบาลีกล่าวว่าบัดนี้เพื่อทราบอาการอุบัติเหตุของท่านมหาเถระชื่อเทียมชื่อว่าชาติละนี่เป็นอันว่าบุพกรรมของท่านโชติกาเศรษฐีหรือว่าบุพกรรมของชายคนหนึ่งในอดีตที่กลับมาเป็นโชติกาเศรษฐีผ่านไปตอนหนึ่งยังไม่จบตามพระบาลีได้มากล่าวถึงว่าท่านบุพกรรมของอีกท่านหนึ่งชื่อว่าพระชดินก็แล้วกันชาติละเราก็อ่านจะว่าชดินถ้าภาษาไทยได้กล่าวความว่าในกรุงพาราณสีได้มีทิดาของท่านมหาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนมีรูปสวยมารดาบิดาให้หญิงคนใช้ไว้คนหนึ่งเพื่อต้องการรักษานางในเวลาที่นางมีอายุได้ประมาณ 15-16 ปีอยู่ในห้องอันเป็นสิริบนพื้นชั้นบนแห่งปราสาท7ชั้นในการขังคนนี่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรสักอย่าง ให้ขังร้อยชั้นมันก็ไม่มีประโยชน์วันหนึ่งวิทยาธรตนหนึ่งเอาแล้วเทวดายุ่งแล้ววิทยาธรนี่เขาเรียกว่าเป็นเทวดาพวกหนึ่งแปลกจริงเนาะว่าไปอย่าเพิ่งแปลกเลยท่านยังไม่รู้เรื่องกำลังเหาะมาทางอากาศเห็นนางกำลังเปิดหน้าต่างและดูภายนอกอยู่เกิดความรักขึ้นมาเอาละสิเมล่ะนี่สวยมากสวยขั้นเทวดารักจึงเข้าไปทางหน้าต่างแล้วได้ทำความชมเชยเชยชิดกับนางอาศัยการอยู่ร่วมหลับนอนกับวิทยาธรนั้นนางก็ตั้งครรภ์ต่อการไม่นานนักเทวดานี่ก็แปลกแต่วิทยาธรนี่จะเรียกว่าเทวดาชัดๆมันก็ไม่แน่นักไม่ทราบว่าคนประเภทไหนวิทยาธรแปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้น่าจะเป็นพวกที่มีความรู้สามารถจะหอดได้แต่มีอำนาจกิเลสเป็นสำคัญความจริงถ้าเทวดาเขาจะมายุ่งกับคนนั้นไม่มีทางนะนี่คงไม่ใช่เทวดามีตอนต้นบอกว่าเป็นเทวดาเทวดาก็ว่าตามเขาว่าไปอย่างนั้นถ้ามาวินิจฉัยก็ตอนนี้จะทราบว่าวิทยาธรนี้ไม่ใช่เทวดาแน่ถ้าเป็นเทวดาก็ไม่มายุ่งกับขันธ์ 5ที่เต็มไปด้วยความสกปรกคนที่ไหนจะสวยกว่านางฟ้าเพราะนางฟ้าไม่มีสิ่งที่จะเป็นเสื่อมสกปรกภายในกายสำหรับคนนี้ในกายเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมคนที่มีความสะอาดอย่างเทวดาเขาไม่ย่องมายุ่งเป็นอนวิทยาธรนี่น่ากลัวจะเป็นนักวิชาการไม่ใช่ผู้ทรงอภิญญาแต่สามารถจะเหาะเหินในอากาศได้อย่างตะอินเทวดาเดี๋ยวก็เอาเรื่องตะอินเทวดามาเล่าซะไม่จบอีกเมื่อขอผ่านไปลำดับนั้นหญิงคนใช้เห็นเหตุการณ์นั้นแล้วจึงกล่าวว่าคุณนายนี่มาอะไรกันเห็นนายท้องโตขึ้นมาน่ะสินางต่อก็บอกว่าข้อนั้นเนี่ยเธอจงยกไว้นะอย่าเพิ่งรู้เลยว่าทำไมฉันนี่อ้วนเจ้าอย่าบอกแกใครๆนะต่อจากนี้ไปจงปิดเป็นความลับจึงได้เป็นแล้วนางจงไปพูดนิ่งเสียเพราะกลัวเมื่อนายสั่งอย่างนั้นนางคนรับใช้กลัวก็นิ่งในเวลาการที่ล่วงไปประมาณ10เดือนนางก็คลอดบุตรให้หญิงคนใช้นำภาชนะมาให้เด็กนั่งนั่นนอนในภาชนะแล้วปิดภาชนะเสียวางพวงดอกไม้ไว้ข้างบนสั่งหญิงคนใช้ว่าเจ้าจงเอาศีรษะเทินภาชนะนี้ไปลอยเสียในแม่น้ำคงคาเอาละสิแม่ล่ะไอ้เจ้าเด็กคนนี้มีกรรมหนักแต่คงจะไม่หนักนี่เป็นแม่ท้องตั้ง10เดือนน่ะไม่มีใครรู้รู้หญิงคนใช้คนเดียวเวลาคลอดก็คลอดง่ายก็คงจะมีบุญเมื่อคลอดแล้วก็มีบุญมากมีโอกาสแม่จะได้ทิ้งไว้ในน้ำก็ดีเหมือนกันว่ากันไปเป็นกล่าวว่าถ้าถูกใครๆเขาถามว่านี่อะไรเจ้าจึงบอกว่าพรีกรรมของคุณนายของฉันทำแก่สวดาหญิงคนใช้ก็ทำตามนั้นไอ้คำว่าพรีกรรมหมายความเครื่องแก้บนต่อมาหญิงสองคนกำลังอาบน้ำอยู่ในแม่น้ำคงคาความจริงแม่น้ำคงคานี่ก็ถือว่าเป็นแม่น้ำสำหรับลอยบาปในสมัยนั้นและกำลังสมัยนี้ก็ใช้เหมือนกันในอินเดียเห็นพระเจ้านั้นถูกน้ำพัดมาหญิงคนหนึ่งพูดว่าภาชนะนั้นจะเป็นของฉันอีกคนก็บอกว่าสิ่งที่มีอยู่ในภาชนะนั้นเป็นของฉันเอาแบ่งกันทีนะคนหนึ่งต้องการภาชนะอีกตรงคนหนึ่งต้องการของในภาชนะ เมื่อภาชนะนั้นลอยมาถึงแล้วจึงจับภาชนะนั้นวางไว้บนบกพอเปิดดูก็เห็นเด็กหญิงคนหนึ่งเห็นเด็กเข้าหญิงคนหนึ่งบอกว่าเด็กเป็นของฉันนะเพราะว่าฉันกล่าวว่าภาชนะนี่เป็นของฉันคนหนึ่งพูดว่าก็เด็กเป็นของฉันเพราะว่าฉันกล่าวว่าสิ่งที่มีอยู่ในภาชนะเป็นของฉันเอาละสิเมื่อเกิดทะเลาะกันนี้ต้องจะแย่งเด็กนี่แปลกหญิงนั้นสองนั้นเถียงกันไปสู่ศาลาวินิจฉัยแล้วจึงแจ้งในความนั้นเมื่อบรรดาผู้อมาตย์ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้จึงได้ไปสู่สำนักของพระราชาพระราชาทรงสดับคำของหญิงนั้นสองนั้นจึงตรัสว่าเจ้าจงเอาเด็กเจ้าจงเอาภาชนะเธอตัดว่าคนนี้เอาเด็กไปคนนี้เอาภาชนะไปก็หญิงผู้ที่ได้เด็กเป็นอุปถากอุปถายิกานะเป็นผู้บำรุงพระมหากัจจายนะอุปถากนี่จะไปย่องเรียกว่าเมียนะอุปถากก็แปลว่าผู้บำรุงเธอเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นหญิงนั้นจึงได้เลี้ยงทารกนั้นไว้โดยคิดว่าจะให้เด็กนี้บวชในสำนักของพระมหาเถระต่อมาผมของเด็กนั้นได้ปรากฏรุงรังเพราะมลทินแห่งคันอันเขาล้างออกไม่หมดอ๋อเวลาจะเอาเด็กออกจากเด็กออกจากคันแล้วล้างผมไม่หมดหัวมันก็รุงรังโอ้โถตั้งนานนี่พระคุณเอ้ยในวันที่เด็กเกิดนั้นเพราะเหตุนั้นชนทั้งหลายจะให้ชื่อว่าชาติละเรียกว่าชดินในเวลาที่เขาเดินได้พระเถระไปสู่เรือนนั้นเพื่อจะบิณฑบาตอุบาสิกาจึงนิมนต์พระเถระให้นั่งแล้วได้ถวายพัตตาหารแก่พระคุณเจ้าตรงนี้ทำไมอาตมาเรียกว่าคุณเจ้าเพราะท่านเป็นอาจารย์ท่านพระมหากัจจายนะนี่ท่านเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนาท่านมหาเถระเห็นเด็กจริงถามว่าอุบาสิกาท่านได้เด็กมาหรืออุบาสิกาก็กราบเรียนว่าได้มาเจ้าค่ะดิฉันเลี้ยงเด็กนี้ไว้ดีหวังว่าจะให้บวชในสำนักของท่านขอท่านจงให้เขาบวชก็แล้วกันแล้วก็เลยถวายเด็กนั้นเป็นภาระของพระมหาเถระพระมหาเถระรับว่าดีแล้วแล้วก็พาเด็กนั้นไปตรวจดูว่าบุญกรรมที่จะไว้ผลเป็นสมบัติของก็รหัสคนเด็กคนนี้จะมีอยู่หรือไม่หนอนี่เป็นอันว่าท่านรับมาแล้วก็พิจารณาดูว่าเด็กคนนี้เนี่ยเวลากำลังที่เป็นฆราวาสอยู่ เขาจะมีทรัพย์สินอะไรหรือไม่เมื่อเกิดมาแล้วถูกทอดทิ้งมันก็ต้องเป็นกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งยังเรียกว่าสัตว์ผู้มีบุญมากอยากได้เสวยสมบัติใหญ่เด็กนี้ยังเล็กนักแม่ยานของเขาก็ยังไม่ถึงความแก่รอบยังได้พาเด็กนั้นไปสู่เรือนของอุปถากคนหนึ่งในกรุงตักศิลาอุปถากคนนั้นไหว้พระเถระและอาระแล้วยืนอยู่เห็นเด็กนั้นแล้วเรียนถามว่าท่านเด็กได้เด็กมาหรือเขารับพระเถระก็ตอบว่าเอออุมาสกเขาจะบวชแต่ก็ยังเป็นเด็กเล็กเกินไปขออยู่ในสำนักของท่านก่อนนะเขาฝากเลี้ยงไว้ก่อนอุบาสกนั้นรับว่าดีแล้วขอรับแล้วก็ตั้งเด็กไว้ในฐานะเป็นบุตรบำรุงบำเรอทนจะมีความเติบโตมีความเจริญซึ่งกล่าวว่าก็สินค้าของบุคคลของอุบาสกนั้นเป็นของที่สั่งสมไว้ทั้งสิ้น12ปีมากจริงเขาไปสู่ระหว่างแห่งบ้านนำทรัพย์สินค้าทั้งหลายทั้งหมดไปสู่ตลาดเห็นเด็กในตลาดนั่งในตลาดแล้วบอกราคาสินค้านั้นๆแล้วก็กล่าวว่าเจ้าพึงถือเอาทรัพย์ชื่อว่ามีประมาณเท่านี้แล้วจึงให้สิ่งนี้นั่นแหละดังนี้ก็แล้วก็หลีกไปและไม่ต้องรู้เรื่องกัน บาลีสำนวนท่านยุ่งจริงๆจะว่าท่านก็ไม่ได้นะเราไม่ค่อยเข้าใจของท่านเป็นนะว่าบอกแจกของก็เด็กก็แล้วกันเด็กรับแล้วก็เด็กก็ไปท่านให้แล้วท่านก็ไปเป็นกล่าวว่าในวันนั้นเทวดาผู้รักษาพระนครทำให้ชนผู้มีความต้องการด้วยวัตถุโดยที่สุดแม้สักแต่ว่าพริกและผักชีให้บ่ายหน้าไปสู่ตลาดของเด็กนั้นอ๋อให้เด็กขายของเด็กนั้นขายสินค้าได้สะสมไว้แล้ว12ปีหมดเรียบร้อยโดยวันเดียวเท่านั้นก็ดมพีมาไม่เห็นของอะไรๆในตลาดจึงกล่าวว่าพ่อสินค้าทั้งหมดเนี่ยเจ้าให้ชิบหายเสียแล้วหรือเด็กตอบว่าไม่ได้ให้ชิบหายหรอกเจ้าค่ะฉันขายสินค้าทั้งหมดตามในที่ท่านบอกว่าของสิ่งนั้นราคาเท่าไรก็ขายตามนั้นนี่เป็นค่าสินค้าชื่อโน้นอันนี้เป็นค่าสินค้าชื่อโน้นท่านกรมพีเห็นแล้วก็ปลื้มใจคิดว่าบุรุษที่หาค่ามีได้สามารถเพื่อจะเป็นประโยชน์ในที่ใดที่หนึ่งได้จึงได้ให้ลูกสาวผู้เจริญวัยแล้วในเรือนของตนแก่เขาสร้างพวกบุรุษว่าพวกเจ้าจงสร้างเรือนให้แก่เขาเมื่อเรือนสำเร็จแล้วจึงบอกว่าพวกเจ้าจงไปจงอยู่เรือนของตนอรบันดาท่านพุทธศาสนิกชนเป็นนั้นว่าบุพกรรมของท่านพระชดินนี่แปลกเกิดมาถูกเขาสาปเขาแช่งเขาไล่เขาใส่เขาส่งลอยน้ำทิ้งไปแต่ก็เพราะอาศัยบุญใหญ่ที่สร้างมาในการก่อนท่านจะสร้างบุญอะไรไว้เอาไว้ทราบกันมันหลังทั้งนี้เพราะอะไรเพราะวันนี้มันหมดเวลาเสียแล้วนี่สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านนั้นหลายผู้รับฟัง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: เลยแปดๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 98 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอแม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีขุนเมืองครับตรงข้ามวัดศรีขุนเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายก่อนลงมติวาระที่3การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตี4เมืองในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้แก้ไขปัญหางบประมาณเพราะอาจส่งผลให้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬา4เกมไม่ได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันที่2ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงที่กระจุกตัวและมีความซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันที่2ภาพรวมการอภิปรายส.ส.ตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณหลายด้านโดยเฉพาะมาตรา17งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบการจัดทำแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่ทับซ้อนพื้นที่ทำกินการบริหารจัดการน้ำและการจัดสรรงบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ากระจุกตัวในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังอภิปรายมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่และโครงการแลนด์บริดจ์รวมถึงตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบกลางทั้งเรื่องวงเงินและความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณขณะที่นายบุญลือประเสริฐโสภากรรมาการเสียงข้างมากชี้แจงว่าการจัดสรรงบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และภารกิจของแต่ละหน่วยงานส่วนการปรับลดงบพิจารณาจากความจำเป็นความเหมาะสมและผลลัพธ์ของโครงการขณะที่การกระจายงบมุ่งเน้นความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ
3: อนุนี้คืออนุอบรมประชาสัมพันธ์งบลงทุนเช่าซื้อรวมถึงงบประมาณกรมควบคุมมลพิษ 3,000 ล้านบาทเห็นพ้องต้องกันจึงปรับลดงบประมาณในส่วนของกรมควบคุมมลพิษอนุกรรมธิการได้พิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเรามีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางที่ประชุมได้มีมติให้กระทรวงการคลังขอให้อัยการมีคำสั่งลดการบังคับคดีชั่วคราวต่อศาลปกครองปรับลดงบประมาณจำนวน 3,000 ล้านบาทไปไว้ที่งบกลางถ้าคดีสิ้นสุดลงใช้งบประมาณในส่วนนั้นถ้าคดีไม่สิ้นสุดก็ตกเป็นของแผ่นดินการทำหน้าที่ครั้งนี้ผมยืนยันตามมติเสียงข้างมาก
2: สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาวาระที่2การประชุมจะเริ่มในเวลา 9:00 น.สภาจะพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนจบแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จ